0: ไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทย 8:00 นตรงนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ปภ.ทันทีก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพประชาชนคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้เวลา 8:00 นจากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทันทีโดยจะมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานรวมไปถึงผู้ว่าราชการในลุ่มน้ำจังหวัดภาคกลางและผู้ว่าราชการทั่วประเทศเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมารวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์การคาดการณ์ปริมาณฝนลักษณะภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำด้วยจากนั้นในเวลา 12:00 นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปที่กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วประชุมชี้แจงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สระแก้วและจะได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านด่านตำบลโคกปีคล้องก่อนที่จะออกเดินทางไปพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่ออยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: และเมื่อเวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ด้วยระบุว่าด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงศ์ครับ
6: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกโดยลีก A กลุ่มที่3สาธารณรัฐเช็กแพ้กับโครเอเชียไป1-2อังกฤษแพ้กับสเปนไป2-3โดยกลุ่มนี้สเปนนำอันดับ1ตามด้วยโครเอเชียอยู่อันดับ2ส่วนผลในลีก B กลุ่ม1มาซิโดเนียเหนือแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป0-3สโลเวเนียเสมอกับสกอตแลนด์ไป0-0กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็นำอันดับ1ตามด้วยสกอตแลนด์อยู่อันดับ2ขณะที่โปรแกรมทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไทยมีลุ้น2เหรียญทองจากกรีฑาวิ่ง200เมตรหญิงจากจิรภัทรขันอ่อนตาในเวลา 17:25 ต่อด้วยในเวลา 17:45 วิ่ง200เมตรชายบิวภูริพลบุญสอนก็กำลังลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองในไอจินาโกย่าเกมสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กัน

0: ้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจ Army Radio และรับฟังทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายนักมากที่ควรเพราะว่ายังคงมีฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้นะครับมาตามนัดครับคุณผู้ฟังตามประกาศแล้วก็คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่บอกว่าประเทศไทยต้องระมัดระวังฝนตกหนักจนถึงวันนี้27กันยายน2569ทำให้ในหลากหลายพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาเจอกับเรื่องน้ำท่วมน้ำขังบางพื้นที่จะเจอกับน้ำป่าแล้วก็ในส่วนของดินโคลนที่มันมากับน้ำด้วยเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกยังคงให้การช่วยเหลืออยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับแต่มาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้28กันยายนเนี่ยในมิติของความสำคัญของชาติเรานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะครบรอบ109ปีวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับซึ่งกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะครับซึ่งก็จะจัดอย่างพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้นะครับโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือช่วงวันที่6กันยานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้บอกว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในปีนี้วันที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยธงไตรรงค์นะครับให้เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวท้ายหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นะครับมี3สีด้วยกันครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับก็คือประชาชนนั่นเองสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเพื่อให้การรณรงค์การเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี69นี้เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสมัครสมาสามัคคีของทุกเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการไปยัง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศให้ร่วมการประดับธงชาติไทยณที่หน่วยงานพร้อมทั้งเชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจพระบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยที่บริเวณอาคารสำนักงานแล้วก็อาคารบ้านเรือนตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งก็จะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบนะครับปฏิบัติราชการกากีอาสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจะมีการจัดกำหนดจัดกิจกรรมที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครกรุงเทพนะครับมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกกำลังพลทุกระดับชั้นพนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกันร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้องเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและในความเป็นทหารไทยนั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นำมาพูดคุยกันนะครับและอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีคุณผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องของความคืบหน้านะครับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ระหว่างวันที่15-19ธันวาคมซึ่งในการจัดพระราชพิธีนะครับเพื่อให้เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีคือในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นะครับจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมนะครับเวลา 7:00 นมีพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในวันเดียวกันเวลา 16:30 นจะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหลังจากนั้นในวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นจะเป็นการเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นจะอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมนะครับเวลา 17:00 นจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนในวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นจะเป็นการเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นจะมีการอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในวันเดียวกันนะครับคือวันที่19ธันวาคมเวลา 17:00 นจะมีพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดทั้งพระราชพิธีนะครับคือระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมซึ่งการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประกอบด้วย6ริ้วขบวนด้วยกันนะครับซึ่งริ้วขบวนแรกเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาศ3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับริ้วขบวนที่2เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับคุณผู้ฟังจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดมีกำลังพลฉุดลากราชรถมีขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับต่อมาคือริ้วขบวนที่3คือการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตตกฐานริ้วขบวนที่4นะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาคือริ้วขบวนที่5นะครับเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6ริ้วขบวนสุดท้ายคือการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นริ้วขบวนของกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งนะครับโดยจะมีการซักซ้อมย่อยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพริ้วขบวนต่างๆเนี่ยเขาจะทำการซ้อมย่อยกันในวันที่31ตุลาคมวันที่15พฤศจิกายนและวันที่22พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่6ธันวาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่12ธันวาคมก่อนที่จะมีการตรวจความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนพิธีจริงในวันที่14ธันวาคม 14ธันวาคมเนี่ยก็คือตรวจความพร้อมทั้งหมดนะครับ15ธันวาคมก็จะเริ่มพระราชพิธีจริงนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็นำมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามแล้วก็รับทราบกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: มากลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวเรามาติดตามกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับหลากหลายพื้นที่ยังน่าห่วงกันอยู่บางคนบอกว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยนะครับมวลน้ำก็เข้าสู่พื้นที่น่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ฟังในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยได้ไปเห็นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับน้ำเนี่ยครึ่งลำตัวเนี่ยเหลือเอวขึ้นมาแล้วนะครับเดินลุยน้ำอยู่ก็บอกว่าในส่วนของภาพดังกล่าวที่เห็นเนี่ยก็ให้น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าต้องเจอกับเรื่องของมวลน้ำคราวนี้เมื่อน้ำเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่มันก็ลำบากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการประกอบสมาอาชีพต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งบูรณาการเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดนะครับกองทัพบกนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการดูแลในแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดนะครับทางด้านของพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็คือหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาแล้วก็ให้เร่งทำความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับที่ผ่านมานะครับเราได้มีการตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีอยู่เสมอนะครับดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยหน่วยทหารเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ได้ทันทีนั่นก็หมายความว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับจากการตรวจแล้วก็การติดตามสถานการณ์ในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นะครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับหลากหลายจังหวัดที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำหน่วยทหารก็เข้าพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาร่วมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3แล้วก็ในส่วนของอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับมีการตั้งเป็นผนังกั้นน้ำสแตนเลสที่บริเวณด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมนะครับความยาวตลอดแนวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180เมตรก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าสู่ในส่วนของโบราณสถานคราวนี้ที่ต้องระมัดระวังก็คือที่วัดชัยวัฒนารามนะครับแล้วก็ที่บริเวณพระตำหนักสิริยาลัยซึ่งก็ได้มีการติดตามสถานการณ์กันอยู่ในขณะนี้ขณะที่อำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของใกล้เคียงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาได้มีการสร้างสะพานไม้ชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาแล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเจอกับเรื่องของน้ำท่วมการเดินเข้าออกพื้นที่ชุมชนมันก็มีความลำบากนะครับก็ไปสร้างสะพานไม้ให้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อีกด้วยนะครับต่อมาคือในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองโดนทุกปีคุณผู้ฟังครับที่อำเภอผงเพงป่าโมกเนี่ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการกรอกกระสอบทรายเพื่ นำไปเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับก็ที่ริมตะลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่ที่4ของตำบลผงเพงทางด้านของกองพันฐานปืนใหญ่ที่11กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ก็สนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ร่วมกับในส่วนของราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเขาก็ไปช่วยกันด้วยนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทางด้านของมณฑลฐานบกที่12กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็ในพื้นที่ของกบิลบุรีด้วยนะครับที่ลพบุรีศูนย์สงครามพิเศษนะครับเขามีการตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษนะครับพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันในพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็จะมีที่สุรินทร์ที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยกองพันทหารม้าที่28ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยังไงก็ตามก็คือต้องติดตามปริมาณฝนแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันอีก1วันนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในวันนี้ไปไหนมาไหนสัญ จรไปมาติดตามสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันร่างกายโดนละอองฝนแล้วอาจจะไม่สบายได้เพราะว่าหลายคนขณะนี้ก็โอ้โหป่วยกันไปแถบๆคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันต่อคุณผู้ฟังในเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสาเขามีการสรุปยอดนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา15วันหลังจากการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ใบเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทุกเหล่าทัพเลยมีน้องๆชายไทยนะครับที่มีคุณสมบัติเนี่ยเขาสมัครใจเข้ามาเป็นพลทหารอาสากันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหมื่นกว่านายแล้วเนี่ยนะครับยอด15วันที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยทุกเหล่าทัพเขาก็ดูแลกันอย่างเต็มที่สามารถที่จะสมัครได้นะครับจนถึงปี2570เดือนมกราคมวันที่24นะครับระบบเปิดรับสมัครอยู่ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้คงต้องล่ำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: โอ้ยแมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชอเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

พลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่ม50ล้านบาทช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาหลังได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
8: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่ม50ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งประสานจังหวัดช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดไปจนถึงถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วและเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาคงเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนปภ.จึงได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีกจำนวน50ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยให้มีความรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ปภ.ได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำมติกกต.เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากเดิมกำหนดไว้วันที่27กันยายน2569ไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตลอดจนความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได
5: ้ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดี

0: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10 อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณา กลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ค ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ 3. ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือ ชาติชราพยาธิมรณะทุกข์ในวัฏฏะทุกข์ในอดีตทุกข์ในอนาคตทุกข์มีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้เจ็ดเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขวนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขวนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8ลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจ จำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรมันฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงแพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีโนสะอาดดำเนินรายการพี่เทพเทเลเทพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงของน้องเน่เน่นะคะน้องแพรวรัติการอํารอยสาวน้อยวัย16จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะแล้วก็น้องได้แชมป์มาครองจริงๆนะคะเช้านี้เราก็เลยพี่เทพจัดมาให้นะคะก็เรียกว่าวักกันแต่เช้าเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นวันแบบสบายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็เขาเรียกว่าคือในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยก็แบบว่าหัวใจจะวายกันเลยทีเดียวนะคะต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของน้องเพราะว่าเมื่อวันที่23นะคะกันยายนที่ผ่านมาก็น้องๆที่มีการร้องแล้วก็วันที่24มีการประกาศผลนะคะว่าน้องจะได้แชมป์หรือเปล่าโอ้ยคนไทยหัวใจจะวายอย่างที่บอกกันเป็นแถวๆนะคะลุ้นว่าน้องนี่จะได้กันหรือเปล่าสุดท้ายน้องก็ทำได้จริงๆนะคะก็เรียกว่านะคะสาวน้อยจากภูเก็ตเนี่ยเธอเก่งจริงๆแล้วก็เธอสามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยนะคะก็เรียกว่าดังไกลในระดับโลกจริงๆก็ว่าได้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยากจะนำเสนอกันตั้งแต่เช้านี้นะคะแต่ว่านะคะจากที่พูดมาตรงนี้นะคะลองมาฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยให้ความคิดเห็นทำไมน้องถึงได้ตรงนี้นะคะเริ่มกันที่นะคะบอกว่าพิธีกรก็บอกว่าน้องที่ได้ตรงนี้มาคือทุกคนเนี่ยลุกตบมือกันหมดเลยนะคะคนแรกเลยนะคะอย่าง KSI นะคะชื่อจริงก็คือคุณโอลาจีตโอลายิก้าวินเลียมโอลาทิจินะคะหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของเจเจเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นนักดนตรีเป็นแร็ปเปอร์วัย33ปีเท่านั้นแล้วก็ดังระดับเขาเรียกว่าโลกเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับเชิญมารายการนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคือผมเนี่ยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของคุณแล้วผมกลายเป็นแฟนคลับของคุณไปแล้วเรียบร้อยนะคะโชว์เนี่ยมันยอดเยี่ยมหลุดโลกไปเลยคุณควรที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆมันบ้าคลั่งสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะอย่างเมลบีบอกว่าฉันดีใจจริงๆที่กุดปมโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอเพราะว่าเธอไม่ได้มีแค่เสน่ห์บนเวทีที่ดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเท่านั้นแต่ว่าเธอยังสามารถที่จะเขาเรียกว่ามาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตก็คือประเทศไทยที่ที่ฉันชอบไปมากเลยทีเดียวสิ่งที่เธอนำมาสู่การแข่งขันในครั้งนี้มันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่เหมือนใครจริงๆแล้วเธอก็อายุเพียง16ปีเท่านั้นเธอไม่ชนะในครั้งนี้อันนี้ว่าเป็นคำๆนะคะเธอบอกว่าเธอจะขายบ้านของฮาวีทิ้งซะเลยส่วนทางโซเฟียเวอร์การ่าบอกว่าเนเน่ฉันว่าตอนนี้คนทั้งโลกคลั่งไคล้เธอไปแล้วเพราะไม่มีใครเหมือนเธอในตอนนี้เธอมีเอกลักษณ์มากและวงการเพลงล็อกก็คงจะรู้สึกแล้วก็หยุดฟังเธอไม่ได้จริงๆทำได้ดีมากๆขอบคุณที่มารายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆส่วนอีกหนึ่งคนนะคะก็กรรมการอย่างฮาวิแมนเดลบอกว่านี่คือคนที่มีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดแล้วก็เป็นไวรัลที่สุดเท่าที่เคยมายืนอยู่บนเวทีตรงนี้และเมื่อกี้ผมก็ยืนอยู่ข้างคุณพ่อของคุณด้วยมันเหลือเชื่อจริงๆสมควรที่จะชนะอเมริกาโหวตตรงนี้ให้กับเธอได้เงิน1ล้านเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐตรงนี้ไปจริงๆนะคะส่วนทางพิธีกรอย่างเทอร์รี่ครูซตรงนี้บอกว่าตอน7ขวบเนี่ยเธอหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะคะว่าอยากจะเป็นล็อกสตาร์แต่ว่าตอนนี้ความฝันของเธอก็กลายเป็นจริงแล้วด้วยนะคะก็ตบมือให้เธออีกสักหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่านะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดแล้วก็นำเสนอกันในเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่มีการประกาศผลกันไปชุดแดงของน้องเนเน่นะคะน้องแพรวรัติการอํารอยค่ะเขาบอกว่าเธอก้าวขึ้นเวทีด้วยชุดสีแดงตรงนี้นะคะบอกว่าชุดนี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรก็เริ่มต้นกันจากเขาเรียกว่าเป็นภาพจินตนาการของคุณแม่ของเธอที่อยากจะเห็นเนเน่เนี่ยเปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังความเป็นร็อกจากความรู้สึกแล้วก็ไอเดียของคุณแม่เนี่ยมีการถ่ายทอดส่งต่อให้กับพี่ไอซ์ซึ่งนำมาเป็นการพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์เพื่อให้เห็นเขาเรียกว่ามันเป็นทิศทางของชุดที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่หมอหญิงนะคะเป็นการถ่ายทอดเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการ ให้กลายเป็นชุดที่มันจริงๆออกมาตรงนี้ด้วยนอกจากในด้านของชุดโทนสีแดงแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกดีไซน์เนี่ยคอสูงตรงนี้ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันโครงเหล็กที่มันดูแข็งแรงแล้วก็โดดเด่นด้วยเพิ่มความดุดันความเข้มแข็งเขาเรียกว่ามันมีเข็มขัดหนังมีหมุดของโลหะตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรายละเอียดก็คือมีโซ่ตรงนี้ด้วยพร้อมกับมีการจับเด็บรอบเอวหรือไม่ก็เป็นด้านหน้าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีของน้องเดนนี่เนี่ยมันดูสง่างามแต่ว่ามันมีแฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งทรงพลังแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือชุดนี้เนี่ยมันคือการนำผ้าของไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นเพียงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นพื้นเรียบนะคะเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะถูกดำมาตีความหมายใหม่ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันการร่วมสมัยแล้วก็ผสมผสานความเป็นไทยเนี่ยเข้ารวมกันกับแฟชั่นของร็อกบนเวทีแล้วก็เพื่อให้ชุดเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงความสง่างามเท่านั้นแต่ก็ยังมีคงในด้านของตัวตนแล้วก็เรื่องราวความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าเป็นครอสเพลย์ตรงนี้ก็คือรองเท้าจากพี่เข็มที่ช่วยเติมความเข้มแข็งหรือไม่ก็ลงตัวของความเป็นร็อกให้มันชัดเจนขึ้นจากภาพที่ในใจของคุณแม่ตรงนี้สู่ในด้านของพี่ไอซ์นักออกแบบแล้วก็นำมาสู่ความเขาเรียกว่ามันเป็นจริงโดยคุณหมอมันคือพลังมีความมั่นใจโดยที่ไม่ต้องอธิบายว่าล็อกสตาร์นะคะแล้วก็ความเป็นไทยในลุคของน้องเนี่ยมันเพิ่มพลังหรือว่ามันเป็นอะไรที่เปล่งบนเวทีได้สุดยอดจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะพูดแล้วก็หยิบยกขึ้นมาในเช้าวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็มีพลังมีความเข้มแข็งตรงนี้แล้วมันขับเคลื่อนระหว่างเสียงกีตาร์ที่น้องๆที่น้องเนเน่เล่นเนี่ยมันพุ่งแล้วก็มีจังหวะกลองที่สุดแน่นนะคะเป็นโชว์ของน้องเนเน่ที่มันมีเสน่ห์แล้วก็ร่วมกับกีตาร์ที่น้องเล่นนะคะร้องนำร่องตรงนี้หรือไม่ก็ตำแหน่งมือกลองด้านหลังที่เขาเรียกว่าเป็นคอยหวดในด้านของจังหวะมันกระแทกใจแบบสุดๆไปเลยทำให้มันกลายเป็นอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสที่ทำให้เขาเรียกว่าชาวเน็ตเนี่ยสนใจแล้วก็มีแฟนเพลงเนี่ยทั่วโลกเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาถามว่านะคะมือกลองที่อยู่ด้านหลังของน้องเนเน่เนี่ยผมสีแดงเนี่ยเธอคือใครเธอคือพาวลีน่าลียาเลอันคือมือกลองนะคะจากเขาเรียกว่าเป็นนักร้องจาก The Warning ของวงทริกเขาเรียกว่ามันเป็นล็อกจากของประเทศเม็กซิโกซึ่งก็รวมตัวกันของ3พี่น้องสายล็อกตรงนี้ที่โด่งดังระดับอินเตอร์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวงร็อกเจนใหม่ที่มาแรงในขณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเจอน้องเนเน่นะคะที่ว่าน้องได้รับรางวัลกลับมาก็สามารถที่จะไปเจอน้องได้นะคะที่ภูเก็ตค่ะหรือไม่ก็ตลาดท้ายรถนาคานะคะก็บอกว่ามันทำให้จากเมื่อก่อนนี้กลายเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดกลางคืนที่คนส่วนใหญ่ก็เดินทางนะคะไปจับจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็ซื้อของกันแบบกลางคืนแต่ว่าตรงนี้มันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สุดฮอตของคนภูเก็ตนะคะหลังจากที่น้องเนเน่ไปแจ้งเกิดที่อเมริกาก็ท็อตทาเลนต์ตรงนี้ก็ใครที่อยากจะไปเที่ยวไปชมนะคะเป็นสายสวรรค์ของสตรีทฟู้ดก็มีร้านอาหารมากมายขนมไทยมีหมูสเต๊ะด้วยสายแบบโซนช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าชายหาดก็มีสินค้าแฮนด์เมดก็มีนะคะหรือไม่ก็จะเป็นโซนกิจกรรมเป็นงานเรียกว่างานคราฟต์โซนเวทีของการแสดงดนตรีสดก็มีเหมือนกันระบบแสงสีเสียงก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะเขาเรียกว่าไปเช็คอินที่ตลาดนาคาภูเก็ตหรือไม่ก็ไปชมดนตรีสุดมันจากน้องเนเน่แล้วก็วงโอโซนกันได้นะคะก็ไปชมแล้วก็ไปเชียร์น้องตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะแนะนำถือว่าน้องก็มีอะไรที่ดีๆแล้วก็นำเสนอแล้วก็ส่งให้ในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือน้องฟ้าใหม่นางสาวแทนฤทัยพันธุมณีและก็คุณพ่อค่ะวันนี้นะคะน้องมีในด้านของคำแนะนำเกี่ยวกับน้องๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวอะไรมาฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้พ่อ ไปเห็นว่ามีทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกเด็กแล้วก็เยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2570ฟ้าใหม่มีคำแนะนำเพื่อนๆที่จะส่งผลงานยังไงบ้างลูก
2: รางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นประจำทุกปีค่ะโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและยังมีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมค่ะ
1: คุณสมบัติพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับเด็กแล้วก็เยาวชนจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีครับแล้วก็มีผลงานเช่นเป็นผู้ชนะการประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมครับแล้วก็เป็นผลงานที่เข้าร่วมประกวดหรือไปเข้าร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่30กันยายน2569นี้แหละครับ
2: แต่ละรางวัลนะคะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประเภทบุคคลด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมก็จะต้องมีเอกสารคำบรรยายรายละเอียดพฤติกรรมจำนวนไม่เกิน10หน้าเป็นต้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
1: เขาจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสำเนาเกียรติบัตรเนี่ยต้องมีนะครับภาพถ่ายโล่รางวัลประกาศนียบัตรเกียรติบัตรต่างๆครับตลอดจนไปถึงข้อมูลของรายละเอียดการแข่งขันซึ่งเราก็คงจะต้องส่งหลักฐานตามนั้นให้ครบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับ
2: จากนั้นก็ส่งตามหน่วยงานที่เขากำหนดรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นส่งผ่าน17หน่วยงานที่เขาระบุค่ะส่วนรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติส่งผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดระบบตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ถ้าผลงานผ่านเกณฑ์ของเขานะครับก็จะได้เข้ารับโล่รางวัลและก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับส่วนวันเวลาก็จะมีการกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: รางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติประวัติของชีวิตเลยหนูเองก็เคยส่งเมื่อปี2567ค่ะได้รับเป็นเกียรติบัตรปีนี้ก็จะส่งเข้ารับการคัดเลือกอีกค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ
1: ปีที่แล้วนะครับมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งสิ้น 1,462 คนเลยนะครับก็เป็นจำนวนที่เยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้น้องๆหนูๆเด็กๆและเยาวชนเนี่ยนะครับได้มีขวัญมีกำลังใจแล้วก็เขาเปิดรับสมัครถึงวันที่6ตุลาคมนี้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับรีบๆทำเอกสารผลงานกันได้เลยนะครับ
2: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทรุไทยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณน้องฟ้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะใครนะคะที่มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีๆนะคะส่งผลงานการคัดเลือกในด้านของเด็กและก็เยาวชนดีเด่นนะคะหรือไม่ก็เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินะคะของทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะอยากเก็บไว้นะคะรีบส่งผลงานกันเข้ามานะคะของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เรียกว่านะคะรับสมัครกันจนถึงวันที่6ตุลาคมอย่างที่น้องบอกนะคะก็รีบๆหน่อยก็แล้วกันนะคะอยากเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rtaa.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
4: ว้าว ประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของน้องๆแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอก็รู้ว่าเป็นอะไรที่ดีๆเหมือนกันนะคะซึ่งทางเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าการจังหวัดยโสธรนะคะบอกว่าทางจังหวัดยโสธรสร้างประวัติศาสตร์ในด้านของการพัฒนาเด็กปฐมวัย IQ เด็กป.1 เนี่ยพุ่งทะลุยาน 102.145% นะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้บอกว่าคือผลสำเร็จตรงนี้เนี่ยครั้งสำคัญในด้านของการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้นทุนของมนุษย์นะคะทางจังหวัดยโสธรก็โดยมีการระบุด้วยนะคะว่าจากผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาหรือไม่ก็ IQ ที่เรารู้จักกันในกลุ่มของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปี2569ซึ่งก็จัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีกลุ่มนะคะกลุ่มเสี่ยงที่มีการประเมินทุก5ปีพบว่าทางจังหวัดยโสธรทำผลงานได้โดดเด่นแล้วก็มีการก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งด้วยโดยมีค่าเฉลี่ย IQ สูงถึง 102.145 จุดนะคะก็บอกว่าซึ่งไม่เพียงแต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของเขตสุขภาพที่10แต่ว่าที่บันทึกไว้ก็คือ 99.607 จุดนะคะแต่ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศนะคะอยู่ในระดับที่ 96.734 จุดอย่างชัดเจนซึ่งสถิติดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นในด้านของการพัฒนาการที่เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยจากเดิมในปี2569ที่มันเคยอยู่ในระดับที่91.9นะคะตรงนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น 97.1 จุดในปี2564ค่ะจนในที่สุดทางจังหวัดยโสธรก็สามารถที่จะก้าวทะลุเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้ระดับสากลนะคะเข้าสู่กลุ่มของจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย IQ เนี่ยเกิน100จุดได้สำเร็จเป็นประวัติการตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็โดยทางจังหวัดเนี่ยมีการผลักดันก็คือแผนในด้านของการพัฒนาทางจังหวัดยโสธรบอกว่ามีการเรียกว่า3พลัง3เร่ง3ลดแล้วก็มี3เติมตรงนี้ในด้านของการรณรงค์เป็นแคมเปญเด็กยโสธรโกอีหลีตังนาเขาบอกว่าด้วยวิถีชุมชนเป็นการผนึกในด้านของพลังกลไกบวรก็คือมีบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมการมีการปรับพฤติกรรมลดในด้านของการติดจอตรงนี้สำหรับน้องๆด้านของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการคืนเวลาคุณภาพแล้วก็มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็กๆให้มีการเติบโตตามธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดยโสธรก็ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานภาคีในด้านของด้านสาธารณสุขด้วยด้านของการศึกษาแล้วก็ยังทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็มีการบูรณาการกันตรงนี้ว่าจะทำกันอย่างไรนะคะให้หลากหลายพื้นที่แล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยมีคะแนนเพิ่มเกินนะคะ100จุดตรงนี้ด้วยถือได้ว่าทางจังหวัดยโสธรก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดนะคะว่าเด็กและก็เยาวชนของทางจังหวัดมีความพร้อมเต็มที่ในการเติบโตเป็นบุคคลบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งปัญญาแล้วก็ฉลาดแหลมคมมีอารมณ์ที่มั่นคงด้วยพร้อมที่จะมีการพัฒนาหรือไม่ก็มีการขับเคลื่อนสังคมในทศวรรษที่21ต่อไปด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายจังหวัดก็ถ้าทำได้แบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ลดในด้านของปัญหาในด้านของหน้าจอด้วยปัญหาในด้านของสุขภาพนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะติดจอมากเกินไปนะคะทำให้สุขภาพไม่ดีด้วยจะต้องไปหาคุณหมอหรือไม่ก็ในด้านของแสงสีฟ้าจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์มือถือหรือไม่ก็แท็บเล็ตเนี่ยมันสะท้อนในด้านของสายตาแล้วก็ทำให้น้องสายตาสั้นแล้วก็จะต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็ใส่แว่นกันด้วยตั้งแต่อายุยังน้อยกันอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงของฝนตกแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ก็ประสบในด้านของน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หลากหลายอำเภออย่างที่บอกไปเมื่อวานนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็หลากหลายครอบครัวก็มีความที่ เดือดร้อนกันอยู่แต่ว่าทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ดูแลแล้วก็ส่งในด้านของกำลังพลให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้นะคะก็คุณหมอมีการแจ้งเตือนนะคะว่าเฝ้าระมัดระวังในด้านของถ้าใครเนี่ยจะไปเก็บในด้านของเห็ดตรงนี้มันอาจจะมีพิษด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่21ตรงนี้นะคะบอกว่ามีการเสียชีวิตแล้ว1รายนะคะก็ที่ของทางนครราชสีมานะคะเพราะว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยเห็ดป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตามฤดูกาลตามธรรมชาตินี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังตรงนี้บอกว่า10เห็ดที่มันอาจจะมีพิษตรงนี้มีเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกขาวเห็ดระโงกจุดเห็ดระโงกเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดหมวกจีนค่ะเห็ดขี้ควายเห็ดขี้วัวเห็ดน้ำหมึกนะคะพี่วิวก็ไม่เคยเห็นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีเห็ดดอกกล้วยกรดด้วยค่ะเห็ดปากแห้งนะคะอาการง่ายๆที่ถ้าเราได้รับในด้านของถ้าเรารับประทานไปว่าเห็ดมันมีพิษจะเป็นอย่างไรคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียวิงเวียนศีรษะนะคะหรือไม่บางคนอาจจะเรียกว่าประสาทหลอนก็ได้ชักหมดสติตับหรือไม่ก็ไตวายได้แล้วก็รุนแรงที่สุดก็คืออาจจะทำให้เสียชีวิตนะคะวิธีการป้องกันง่ายๆก็ดูด้วยนะคะว่าเห็ดป่าที่เราไม่รู้จักอยากเก็บมารับประทานนะคะอย่าเชื่อในด้านของการวิธีเรียกว่าอย่างวิธีแบบโบราณว่าเราซื้อเห็ดมาจากนะคะตรงนี้แล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรก็หมั่นดูว่าเราซื้อจากแหล่งที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะหากว่าเราไม่มั่นใจก็อย่าเก็บมากินก็แล้วกันหรือไม่ก็ถ้ามีข้อสงสัยก็นะคะหยุดทันทีหรือไม่ก็ส่งโรงพยาบาลเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะชีวิตของเราก็ดูแลให้ดีที่สุดหรือไม่ก็นะคะถ้าเราไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่กินด้วยหรือไม่ก็ลองโทรนะคะสายด่วนของทางกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะว่าเหตุชนิดนี้นี่สามารถที่จะรับประทานได้ที่สายด่วน1422นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็นะคะวันพรุ่งนี้นะคะในด้านของสำหรับกิจกรรมค่ะวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะซึ่งก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะในอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะแล้วก็จะมีในด้านของผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งกายปฏิบัติข้าราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงของเวลา8นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะสวมชุดสุภาพนะคะชุดประจำถิ่นก็ได้เป็นชุดพื้นเมืองก็ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวกันโดยพร้อมเพรียงนะคะส่วนในด้านของทางกองทัพบกค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็ในช่วงของเวลา8นาฬิกาก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันที่ลานด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์กองทัพบกภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะโดยมีพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทางกองทัพบกมีกำลังพลด้วยทุกระดับนะคะพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยร่วมร้องเพลงชาติไทยให้ดังกึกก้องแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของทหารไทยตรงนี้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกันที่ญี่ปุ่นนะคะก็ทำกันอย่างไรให้ธงชาติไทยเราไปสวายกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะในกีฬาแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ของนครไอจินะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็หลากหลายก็เรียกว่ากีฬาที่ได้ในด้านของนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญทองแดงเหรียญเงินก็ได้มาหลายเหรียญแล้วนะคะก็อาจจะบอกไม่หมดนะคะในช่วงของเช้าวันนี้ค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์กันด้วยค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขเธอมากับฝนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนพื้นที่น้ำท่วมกำชับเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพยังเลี่ยงลุยน้ำหากไม่จำเป็นระวังไฟดูดไฟฟ้าช็อตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบต้องนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: เติม

0: อย่างใกล้ชิดพร้อมให้กรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมสำหรับโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มอาการทางผิวหนังและตาอักเสบโรคสุกใสและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำขอให้สวมรองเท้าบูทหรือสวมรองเท้าหุ้มโซหรือรองเท้าหุ้มสูงหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมหลังสัมผัสน้ำควรล้างเท้าและร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีพร้อมเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมและหากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงผื่นตาแดงท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากควรรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟดูดและไฟฟ้าช็อตไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกรวมถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟเสาไฟที่บริเวณที่มีสายไฟเสาไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยโดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669สอบถามโรคและภัยสุขภาพที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422และสายด่วนสุขภาพจิต1323นอกจากนี้กรณีต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นสามารถติดต่ออาทิสายด่วนรัฐบาล1111และสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784และช่วงหน้าต่างโลกมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
1: อิทธิพลของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งและไฟดับเป็นวงกว้างทางภาคตะวันออกของสหรัฐผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่มีผู้โดยสารหลายร้อยคนล่มเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย64คนแล้วในขณะที่ทางการขยายเวลาค้นหาผู้สูญหายอีกหลาย10ชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดจนอาคารที่พักอาศัยในย่านท่องเที่ยวใจกลางกรุงเอเธนส์ของกรีซพังถล่มลงมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนแล้วในขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกราว6คนที่อาจถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังสหรัฐและจีนเห็นพ้องจัดตั้งช่องทางการสื่อสารทวิภาคีเพื่อรับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
0: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททป.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยบริจาคได้ณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของบริจาคได้ในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันรวมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้องแสดงพระธรรมเทศนาสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจส2 FM 103เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารกรุงเทพมหานคร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจส2 FM 103เมกะเฮิรตซ์
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมาสจัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งวัดพระเชตุพนค่ะ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสดงพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสจัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกจส2 FM 103เมกะเฮิรตซ์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียและวันนี้ทางรายการได้กราบรัตนาพระคุณเจ้าพระศรีวชิระธรรมสุธีปริยัติธรรม9ประโยค พระนักเทศสภาพระธรรมมกถึก

0: แห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครแสดงธรรมร่วมกับพระคุณเจ้าพระครูปลัดสิริมงคลฐานะสิริพระนักเทศสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดมหันนภารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครบัดนี้พร้อมแล้วขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร่วมกันตั้งใจสมาทานศีลพร้อมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคัมมะนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: อานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌา

0: ราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย
0: สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัญญาจธาสันติธะสัตตาปละชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถีนังนคะรังกะตังมังสะโลหิตะเลปะนังยัตถะชราจะมัจจุจะมาโนมัคโคจะอะโหหิโตติอีณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปารภในเรื่องพระนางรูปนันทาเถรีเพื่อพรรณนาสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับในวาระนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้น้อมจิตตั้งใจเพื่อสดับพระสัทธรรมเทศนาในการฟังธรรมเพื่อให้เราท่านทั้งหลายมีบุญเกิดจากการฟังวสุสูสังและพระเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเพราะฉะนั้นการฟังทำตามการนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเพื่อที่จะบรรเทาความวิตกที่จะเกิดขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นแลท่านสาธุชนทั้งหลายอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปอัตมภาพทั้งสองจะได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระสัทธรรมเทศนาในส่วนของปุจฉาและวิสัชนาในแบบสองธรรมาสก็แลตามธรรมเนียมของพระธรรมกถิกาจารย์จำต้องมีการสมมุติมอบหมายถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในข้างต้นเสียก่อนทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พระธรรมกถึกองค์ผู้แสดง และเพื่อความแจ่มแจ้งแก่ท่านสาธุชนผู้สดับปุรโตธรรมาสเนนิสินนังสมนามิวาระนี้อาตมภาพจะได้ขอสมุดพระเดชพระคุณพระสังฆชินบุตรพุทธชินรสซึ่งนั่งปรากฏอยู่ณธรรมาสน์เบื้องหน้าของอัตมภาพผู้มีสมัญญานามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณว่าท่านเจ้าคุณพระศรีวัชระธรรมสุธีปรียนธรรม9ประโยคแห่งสำนักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถือว่าเป็นพระราชาคณะหนุ่มผู้มีความรู้คู่กับความสามารถเฉลียวฉลาดในอัตธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสกินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ขอเมตตาสมมุติมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระเดชพระคุณรับภาระธุระหน้าที่เป็นพระสักวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการปุจฉาคือเป็นองค์ถามในปัญหาธรรมไปตามลำดับสยเมวาหังอัตตานังสมนามิส่วนอัตมภาพนั้นยังเป็นผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจึงขอโอกาสถดถอยมารับหน้าที่เป็นผู้แสดงในตำแหน่งพระปรวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการวิสัชนาคือตอบปัญหาธรรมนั้นๆตัดสมาสาธโวเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญทั้งหลายจงได้โปรดตั้งโสตประสาทของท่านให้เป็นประหนึ่งภาชนะทองคอยรองรับรสพระพุทธพจน์เทศนาเพื่อให้เกิดธรรมสวานิสงส์ตรงกับความตั้งใจพันเตสกวาทาจริยะขอพระคุณเจ้าพระสังฆชินบุตรพุทธชินรสผู้ได้รับสมัญญาจงได้ดำเนินเนื้อความตามบุรพประโยคกถาเริ่มแจกแจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อประดับสติปัญญาบารมีสร้างเสริมกุศลบุญญาราศีในธรรมัสสวนใหม่และเพิ่มพูนกำลังใจในสัมมาปฏิบัติแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทสืบต่อไปก็มีณกาลบัดนี้
3: อัทธโคสกวาทาจริโยระโหคโตสัทุธรรมังวิจินันโตติอีณบัดนี้อาตมภาพผู้ได้รับหน้าที่จากพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชิโนรสซึ่งนั่งปรากฏอยู่ณธรรมบ้านเบื้องหน้าของอาตมภาพพระคุณเจ้ารูปนี้มีสมัญญานามปรากฏในพระพุทธพระพุทธศาสนาว่าท่านพระครูปรัตสิริมงคลฐานะสิริแห่งวัดมหันนภารามสันเจ้าพ่อเสือท่านได้แสดงอานิสงสกถาพรณาอานิสงของการแสดงธรรมเริ่มตั้งแต่ต้นจนปริโยสามด้วยสำนวนวัวหารที่สละสลวยมากด้วยสาระจังหวะท่านก็ดีลีลางามท่านก็ดีลาท่านก็งามใจความท่านก็กระชับเป็นที่จับจิตสะกิดใจท่านสาธุชนผู้ฟังและในที่สุดก็ได้สมมุติมอบหมายถวายตำแหน่งให้อัตมาภาพเป็นพระสกวาทยาจารย์คือเป็นประธานในการเทศนามีหน้าที่อัญเชิญพระสัตตุธรรมคำสั่งสอนในองค์สมเด็จพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ยกขึ้นเป็นหัวข้อเพื่อปุจฉาซักไซ้ไต่ถามซึ่งกันและกันในวันนี้ฉะนั้นอาตมาภาพก็จะได้ดำเนินเนื้อความตามหน้าที่ของพระสกวาทยาจารย์เพื่อถามปัญหาสืบต่อไปเป็นใจความว่าอาตโขข่าวครั้งแล้วแรพระสกวาทยาจารย์ระหูคโตอยู่ในที่ระหูฐานคือที่สงบสงัดสัตตุธรรมังวิจินันโตจึงรำพึงไข้คิดวินิจใช้วิจัยวิจารใคร่ควรถึงหลักธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องพระเถรีองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระเถรีที่สำคัญในพระพุทธศาสนามีนามว่าพระนางรูปนันทาเถรีคิดไปว่าพระเถรีรูปนี้ท่านเป็นใครท่านทำอะไรท่านมาจากไหนและท่านมารู้ธรรมได้อย่างไรก็ได้แต่คิดได้แต่นึกโอเป็นอย่างไรเมื่อนึกอย่างนี้ก็เกิดเวมติกังขาคือความสงสัยในเรื่องของพระนางเถรีในธรรมะที่พระองค์ที่ท่านได้บรรลุบางข้อบางประการก็รู้สึกตื้นตันเป็นหนักหนาเกินสติปัญญาที่จะเข้าใจได้อัตนาวิสัชเชตุงอสกโกนโตเมื่อถูกข้อกังขาครอบงำจนเกินวิสัยแห่งสติปัญญาและความสามารถของตนที่จะคลี่คลายให้หายกังวลได้จึงครุ่นคิดอยู่แต่ในใจว่าโกนุโขโกนุโขโอ้ใครเล่าหนอใครเล่าหนอพอจะมีสติปัญญาสามารถจะแก้ความสงสัยให้ความเบาใจในเรื่องพระนางรูปนันทาเถรีนี้ได้เมื่อมองซ้ายแลขวาลำพึงไปลำพึงมาก็ได้เห็นท่านพระครูประสิริมงคลฐานะสิริผู้นั่งอยู่ธรรมะเยื้องเบื้องหน้าท่านองค์นี้เป็นพระที่มีความรู้ดีมีความเมตตาทั้งยังเฉลียวฉลาดและสามารถในหลักธรรมท่านพระครูประสิริมงคลผู้นี้แหละท่านน่าจะช่วยขจัดปัดเป่าบรรเทาความสงสัยให้แก่เราในเรื่องนี้ได้เป็นแน่แท้เยนะปรวาทาจริโยเตนุปสังกมิพระสกวาทยาจารย์ขันทราบว่าท่านพระปรวาทยาจารย์พรำนักอยู่ณสถานที่ใดก็มุ่งตรงไปณสถานที่นั้นขันเข้าไปถึงก็จึงได้พักดูทีท่าก่อนจะถึงก่อข้างเมื่อเข้าถึงแล้วก่อนจะถามเราก็ต้องดูทีท่าท่านเสียก่อนว่าท่านพร้อมไหมพร้อมกายพร้อมใจที่เราจะเข้าไปรบกวนท่านไหมเราจึงได้เอื้อนเอ่ยเผยวาจาว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าครับผม
2: ครับผม
1: พระคุณเจ้าทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้นั่งสบายสบายฟังเสียงฝนครับ
1: โอ้นั่งสบายสบายฟังเสียงฝน
2: ครับผม
1: มันจะไม่สบายนะถ้าตกเยอะ
2: ๆนั่นสิครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้เริ่มอีกแล้ว
1: เริ่มอีกแล้ว
2: อีกช่วงหนึ่งแล้ว
1: ซึ่งในตอนนี
2: ้ครับ
1: สาธุชนพุทธบริษัทของเรา
2: เป็นยังไงครับ
1: ก็มีความกังวลในเรื่องฝนฟ้าอากาศ
2: โอ้ฝนฟ้าอากาศ
1: ครับบางทีบางอย่างน้ำมากเกินไปก็ไม่ดี
2: โอ้มากเกินไปก็ไม่ดี
1: อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดี
2: อ๋อของอะไรที่มากเกินไปเกินที่ปรารถนานี่ไม่ดี
1: ไม่ดีไม่มีอะไรที่มากก็ไม่ดี
2: ครับผม
1: คนดีเกินก็ไม่ดี
2: โอ้ดีเกิน
1: ก็งามคนเกินดีเกินงามก็ไม่ดี
2: เกินงามก็ไม่ดี
1: ดีเกินเกินดีนี่ไม่ดีอะไรก็ตามต้องพอเหมาะพอประมาณ
2: โอ้พอประมาณ
1: ครับผมวันนี้พระคุณเจ้า
2: เป็นยังไง
1: ครับเข้าเรื่องเข้าราวเข้ารถ
2: เข้าเรื่องเข้าราวเลย
1: ครับ
2: วันนี้ต้องเอาเนื้อเนื้อ
1: เอาเนื้อเนื้อเพราะว่าน้ำนั้น
2: เยอะแล้ว
1: แล้ว
2: เยอะแล้วจนกด
1: วันนี้ก็ไม่ต้องถามหรอกว่าจะถามเรื่องอะไรเพราะว่าเนื้อในนะท่านบอกไว้แล้ว
2: ว่ายังไงครับ
1: บอกก็เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี
2: เรียกว่าเจาะจงตั้งไว้แล้ว
1: ครับผม
2: ตั้งไว้แล้ว
1: ตั้งไว้แล้วว
2: ันนี้
1: วันนี
2: ้เรามีโอกาส ล่าวถึงพระเถระ
4: ครับ
2: มาเยอะแล้ว
4: ครับ
2: วันนี้พระเถรีบ้าง
4: โอ้พระเถรี
2: ให้ญาติโยมได้สดับ
4: ครับ
2: ท่านเจ้าคุณเทศเรื่องพระภิกษุนี่ก็น่ามามากพอสมควร
4: ครับผม
2: วันนี้ถือโอกาสสองรูป
4: ครับผม
2: จะได้ปารภเรื่องพระเถรี
4: ครับ
2: นามว่าอะไรครับ
4: พระเถรีนามว่ารูปนันทาร
2: ูปนันทาเถรี
4: อันนี้ผมจึงใคร่คริสอยู่ว่าเอ๊ท่านมีประวัติเป็นมาอย่างไร
2: โอ้
4: คุณเจ้าในฐานะเป็นพระนักเทศชื่อดัง
2: ชื่อดัง
4: เป็นพระนักเทศชื่อดี
2: ครับผม
4: มีวจีไพเราะ
2: สาธุ
4: เสียงก็สนอ
2: นั่นล่ะ
4: หน้าตาก็น่าเริ่มใสแต่นั้นกระผมนี่อยากจะทราบประวัติความเป็นมาของท่านโดยปกตินักศึกษากันแต่ประวัติของพระเถระพระภิกษุ
2: โอ้ส่วน
4: วันนี้เราอยากจะศึกษาประวัติของพระเถรีรูปนันทา
2: โอ้สตรีใจเด็ดคนนี
4: ้ครับพระคุณเจ้าได้ช่วยอธิบายขยายเนื้อความถึงประวัติของพระเถรีพอให้สบายใจหายสงสัยเถิดขอรับ
2: ครับผมด้วยความยินดีอย่างยิ่งพระเถรีรูปนี้ถือว่าเป็นสตรีที่มีบทบาทสำคัญนามว่ารูปนันทาเถรีเป็นผู้หญิงที่บำเพ็ญบารมีไม่ใช่ในปัจจุบันชาติ
4: ครับ
2: ในอดีตของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทมุตระ
4: โ
2: อพระเถรีคนนี้หรือหญิงสตรีคนนี
4: ้ครับ
2: เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทมุตระ
4: โอ
2: ้มีใจที่เมตตาม
4: ีใจที่เมตตา
2: อุปถากด้วยปัจจัยทั้งสี
4: ่ครับ
2: ตลอดชีวิต
4: โอ
2: ้ด้วยกุศลความดีที่นางได้ทำไว้นี่แหละ
4: ครับ
2: ด้วยความตั้งใจเจตจำนงดีเมื่อนางละจากโลกมนุษย
4: ์ครับผม
2: ในคราวครั้งที่เป็นมนุษย์ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทมุตระไปบังเกิดในสวงสวรรค์จะเป็นชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นปรนิมมิตวสวัตติสุดท้ายนางเกิดในภพใดก็ได้ครองตำแหน่งราชมเหสีทุกตำแหน่ง
4: ทุกตำแหน่งเลย
2: ถือว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่ง
4: โ
2: อบนสวรรค์ไม่พอกลับมาเกิดในโลกมนุษย
4: ์ครับ
2: นางก็ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระเจ้าเอกราชเป็นผู้มีความสุขในทุกสถาน
4: ครับ
2: นี่ในคราวครั้ง
4: นี่ในครั้งก่อน
2: ครั้งก่อน
4: อดีตชาติก่อนพระพุทธเจ้าของเราที่พระนามว่า
2: ปทมุตระ
4: โอ้
2: นี่นี
4: ่ยาวนานเหมือนกันนะครับ
2: ยาวนานเป็นแสนกับ
4: แสนกับ
2: โยมไกลไปโยมจำไม่ได้
4: เอาไกลไปอันนี้ย่อเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย
2: พุทธเจ้าของเรา
4: ครับ
2: พระนางรูปนันทาเถรีถือว่าเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางประชาบดีโคตมี
4: โอ้พระเจ้าสุทโธทนะองค์เดียวกันไหมกับพระบิดาของพุทธเจ้า
2: องค์เดียวกัน
4: โอ้องค์เดียวกันนี่นะ
2: นี่แหละเป็นพ่อของพระเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละ
4: ก็แปลว่าเป็นน้องของพระพุทธเจ้าสิ
2: น้องของพระพุทธเจ้าแต่ต่างพระมารดา
4: โอ้พระนางรูปนันทาเถรีนี่นะ
2: นี่แหละ
4: โอ้ครับเกิด
2: ที่กรุงกบิลพัสดุ
4: ์โอ้
2: กรุงกบิลพัสดุ์และที่สำคัญนางเป็นบุคคลที่มีรูปงามเป็นสิริ
4: โอ้เป็นสิริ
2: เป็นสิริเนี่ยสิริมงคลนี่แหละ
4: เหมือนกันนี่นะ
2: รูปงามนามไพเราะ
4: ครับ
2: จึงได้ชื่อว่านันทานี่แหละ
4: โอ้ครับ
2: ท่านกล่าวว่าท่านนะ
4: ครับ
2: ในอดีตนะกล่าวว่า
4: ว่ายัง
2: ไงครับนางรูปนันทาเถรีนี่สวยกว่าสตรีนางอื่นทุกๆคนสวยประดุจนางพระนางยโสธรา
4: โอ
2: ้ถ้าไม่มียโสธราก็รูปนันทาเถรีนี่แหละเบอร์1
4: โอ้
2: number 1
4: พระคุณเจ้านี่มันก็เห็นภาพเลยเนาะไม่ธรรมดาจริงๆ
2: ศ
4: ึ
2: กษามาตอนเปลี่ยนธรรมบท
4: โอ
2: ้ศึกษาแล้วอธิบายแล้วฟังแล้วทั้งอรรถกถาด้วยเห็นภาพท่านอุปมาอุปไมยว่าสวยเหมือนพระนางยโสธราและที่สำคัญกำกับว่าสวยกว่าผู้หญิงในเมืองทั้งหมด
4: ท่านไปศึกษามาเรียบร้อยแล้ว
2: ไปศึกษา
4: ไม่ได้พูดตัวเองใช่ไหม
2: ไม่ได้พูดเอาเอง
4: ไม่ได้พูดตัวเองนะ
2: เพราะไปถึงถิ่นมาแล้ว
4: โอ้
2: ดินแดนพระพุทธเจ้า
4: ไปมาแล้วใช่ไหม
2: ไปมาแล้ว
4: เป็นยังไงบ้าง
2: อินเดียเนปาล
4: สวยไหม
2: สวยเป็นบางท่าน
4: โอ้
2: เพราะฉะนั้นแล้วพระนางนั้น
4: ครับ
2: เกิดในตระกูลที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ
4: โอ้เป็นถึงกษัตริย์
2: เป็นถึงกษัตริย
4: ์ครับ
2: เป็นลูกของกษัตริย
4: ์เป็นลูกของกษัตริย
2: ์แต่ด้วยระยะเวลาผ่านการผ่านสมัยนางเจริญอายุไป
4: ครับ
2: พระนางดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพี่ชายของเรานี่แหละ
4: ครับ
2: สละราชสมบัติออกบวชแล้วพระโอรสก็ดีพระนันทะก็ดีพระมารดาก็ดีก็ออกบวชกันหมดเรียกว่าตั้งใจที่จะไปสู่สำนักของภิกษุณี
4: ครับ
2: ความตั้งใจที่ไปสู่สำนักของภิกษุณีไม่ได้ด้วยศรัทธานะครับ
4: ไปยังไงไม่ไปด้วยศรัทธา
2: ไปด้วยความรักในตระกูล
4: ไปด้วยความรักในตระกูล
2: รักพ่อรักแม
4: ่โอ้รักพี่รักน้อง
2: รักพี่รักน้องไปด้วยความรักเท่านั้น
4: ครับ
2: ไม่ได้เกิดศรัทธา
4: อยากจะไปเยี่ยมอยากจะไปดูอยากจะไปรู้อยากจะไปเห็น
2: อยากจะไปรู้นะอยากจะไปเห็น
4: ครับว่าพี่ว่าน้องอยู่ยังไง
2: ว่าพี่ว่าน้องอยู่ยังไง
4: ครับ
2: แต่มีความกังขาในจิตในใจ
4: ครับกังขาว่ายังไง
2: ได้ข่าวมาว่าได้ยินมาว่ากีระคารุสุทัง
4: เรื่องได้ข่าวมาว่าผมได้ยินมามากต่อมากกันนะข่าวอะไรล่ะ
2: กีระคารุสุทังได้ยินมาว่าพระศาสดาของเรานั้นชอบตรัสเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายของเราไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนางกลัว
4: โอ้กลัวว่าจะมาพูดตำหนิเรื่องรูปของเราไม่สวยไม่งามนี่หรือเปล่าน
2: ั่นแหละนางเป็นนัมเบอร์วันมาตลอดสวยมาตลอดยังไม่เคยมีใครติ
4: ยังไม่มีใครว่าไม่งามไม่มีใครว่าบกพร่องกลัวพระพุทธเจ้าจะ
2: กลัวพระพุทธเจ้า
4: ครับก็เลยไม่กล้าที่จะไปแสดงตัวตนหรือว่าไม่กล้าที่จะไปให้พระองค์เห็นในท่ามกลางพุทธบริษัทว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ถูกต้องคร
4: ับ
2: ไม่กล้าไปกลัวพระองค์จะตรัสโทษ
4: ครับ
2: ของร่างกายของผิวพรรณก็ดีแต่ได้ยินได้ฟังใครไปฟังพระพุทธเจ้ากลับมาก็สรรเสริญคุณของพระองค์นักคุณของพระองค์หนาใครไปฟังธรรมจะเป็นพระภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีแม้แต่พุทธบริษัทประชาชนไปกลับมาก็กล่าวคุณนักคาถา
4: โอ้คือว่าเมื่อใครไปฟังธรรมฟังเทศที่วัดกับพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาก็สรรเสริญเจริญคุณ
2: ว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนี
4: ้นางก็เลยอยากฟังคุณของพระพุทธเจ้า
2: ครับ
4: หรือที่เราเรียกว่าคุณนักคาถาของพระพุทธเจ้านางอยากฟังนางก็เลยไปแรกเริ่มเดิมทีนั้นไม่ได้มีศรัทธา
2: แรกเริ่ม
4: แต่เพราะอยากจะฟังว่าคุณที่คนทั้งหลายมากล่าวสรรเสริญเจริญใจเนี่ยจริงไหม
2: จริง
4: มีคุณอะไรมากนี่คือนางอยากไปเพราะเหตุนี
2: ้สงสัยอยากไปเพราะเหตุนี
4: ้ผมก็สงสัยเหมือนกัน
2: สงสัยว่าอย่างไรครับ
4: สงสัยว่าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงพระคุณกถาตัดวาจาได้ไปเลาะใครได้ไปรู้ได้ไปดูได้ไปเห็นก็เกิดความศรัทธาเรื่มใสในพระองค์เป็นอย่างมากดังนั้นคุณกถาหรือว่าพระคุณตรงนี้ของพระองค์นั้นมีกี่อย่างอะไรบ้างขอรับ
2: คุณกถาของพระองค์นั้นมี4ประการครับผม
4: ครับ4ประการ
2: ที่ทำให้คนเกิดศรัทธาเตะตาเตะหูเตะใจนี่แหละ
4: ติดทั้งตาเมื่อได้เห็นพระรูปก็
2: ปรารถนาชอบ
4: เริ่มใส
2: เริ่มใสแล้วได้ยินก็เริ่มใสแล้ว
4: ได้ยินก็เริ่มใสได้ฟังก
2: ็ชื่นใ
4: จ
2: มี4ประการ
4: มี4ประการ
2: ประการที่1
4: ครับประการที่1
2: รูปัปปมานิการ
4: ูปัปปมานิกาเอ๊ะเป็นยังไงรูปัปปมานิกา
2: ค
4: ือ
2: ร
4: ู
2: ปเป็นประมาณ
4: คือรูปเป็นประมาณ
2: เห็นสรีระร่างกายของพระตถาคตก็ย่อมเลื่อมใส
4: โอ้
2: เกิดความเลื่อมใสศรัทธาว่าพระองค์นั้นมีสรีระร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง
4: โอ้
2: ท่านเจ้าคุณครับ
4: ครับ
2: ตอนเป็นเด็กเป็นเล็กเคยเห็นพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญแล้วเห็นแล้วเกิดศรัทธามีบ้างไหม
4: ก็มีบ้าง แต่ว่าแต่เห็นได้ชัดผมก็เห็นพระคุณเจ้านี่แหละ
2: เป็นยังไงครับ
4: พอเห็นรูปแล้วก็เกิดความศรัทธา
2: โอ้ศรัทธานะครับ
4: ครับผมนี่องค์นึง
2: ถือว่าใช้ได้ ไปด้วยกันต่อ นี่แหละญาติโยมบางคนบางท่านเห็นพระสงฆ์องค์สมณเณรพูดง่ายๆเห็นแล้วมันถูกใจเสือเกินเขาเรียกว่าสรีระร่างกายหรือผิวพรรณวรรณะมันเตะตา
4: โอ้องค์อาจฐานร่างกายท่านเรียบร้อย
2: เรียบร้อยมองยังไงก็ไม่เบื่อ
4: โอ้มองไม่เบื่อคือว่าดูแล้วก็เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานเกิดความสงบเย็นตาเย็นใจ
2: นี่แหละ
4: นี่ก็เกิดความเริ่มใส
2: นี่แหละเรียกว่ารูขับประมาณนิกาน
4: ี่เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าข้อแรก
2: เบื้องต้น
4: ครับประการที่สอง
2: โคสัปปมาณิกา
4: โคสัปปมาณิกาเอเป็นยังไงโคสัป
2: คือเสียงเป็นประมาณ
4: เหมือนโฆษณาไหม
2: คล้ายๆโฆษณาแต่พระองค์โฆษณาในที่นี้ไม่ใช่ร่างกายที่ปารกข้อที่หนึ่งเท่านั้น
4: ครับ
2: เสียงดี
4: เสียงดี
2: ฟังเสียงที่พระองค์ประกาศฟังเสียงที่องค์พระองค์แสดงพระธรรมเทศนาเรียกว่าแจ่มใส
4: แจ่มใส
2: ชัดเจน
4: ชัดเจน
2: นุ่มนวล
4: นวล
2: น่าฟัง
4: น่าฟัง
2: และที่สำคัญนั้นลึกกังวาน
4: ลึกกังวาน
2: ทำให้เกิดความเลื่อมใส
4: โอ้เวลาที่พระองค์ตัดพระธรรมเทศนาออกมาเนี่ย
2: แต่ละบทแต่ละตอน
4: เสียงพระองค์เนี่ยลุ่มลึกนุ่มนวลกังวานแจ่มชัดแจ่มใส
2: ท่านในอดีตก็ใสยันสัญญานี่แหละ
4: โอ้ครับผม
2: ให้โยมได้อุปมาให้โยมเห็นง่ายๆ
4: ครับ
2: เสียงดีเหมือนยอดรักสลักใจ
4: พระคุณเจ้า
2: ครับผม
4: เคยเรียนบาลีเนี่ยมันมีศัพท์หนึ่ง
2: ศัพท์ว่ายังไงครับ
4: พรมัสโรพระคุณเจ้าจำได้ไหม
2: อ๋อจำได้แต่ยังไม่เข้าใจลองแปลให้ฟัง
4: เป็นพระคุณของพระพุทธองค
2: ์เป็นยังไงครับ
4: พรมัสโรอิวะสโรยัสโสพรมัสโร
2: คุ้นๆครับ
4: เสียงของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดนั้นไพเราะกังวานเหมือนเสียงพรหมเหตุนั้นพระองค์จึงได้พระนามว่าพรหมสละคือมีเสียงกังวานดุเสียงพรหม
2: โอ้เสียงดี
4: ครับคำว่ากังวานเหมือนเสียงพรหมนี่ไม่ใช่แค่ว่ากังวานแต่พระองค์ตัดออกมาด้วยพรหมวิหารธรรมคือมุ่งความเมตตามุ่งความกรุณามุทิตาอุเบกขาในหมู่สัตว
2: ์เย็นไปหมด
4: เย็นไปหมดถ้าใครก็ตามพูดกันด้วยพรหมวิหารตั้งใจด้วยเมตตาต่อกันและกันนั้นเสียงของผู้นั้นก็จะมีความน่าฟัง
2: เรียกว่า
4: ครับผม
2: ซึมซาบซาบใจไปหมด
4: ครับผม
2: เสียงดี
4: ครับ
2: เสียงดี
4: เป็นพระคุณของพระองค์ข้อที่2ใช่มั้ยครับ
2: ข้อที่2
4: ข้อที่3ครับ
2: ข้อที่3ให้ญาติโยมได้เห็นว่าลูขปมาณิกา
4: ลูขปมาณิกานี่เป็นยังไงครับ
2: ถือการปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณ
4: ว่าพระคุณเจ้าเศร้าหมองไหม
2: ก็พอเศร้าหมองอยู่ครับแต่หมองคล้ำ
4: ถือการปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณ
2: คืออาศัยพระองค์
4: ครับ
2: นุ่งผ้าก็ดีครองตนก็ดีเศร้าหมอง
4: โอ้เรียบง่าย
2: เรียบง่าย
4: ฟุ่มเฟือย
2: สมถะ
4: สมถะ
2: เรียบง่าย
4: ครับมีอย่างไรก็ใช้อย่างนั้น
2: ใช่แล้วครับ
4: โอ้
2: ท่านครองตนแบบเศร้าหมอง
4: โอ้ครับใครก็ตามพระเรานี่พระคุณเจ้า
2: เป็นยังไงครับ
4: ถ้าใช้สอยครองตนแบบเศร้าหมองคำว่าเศร้าหมองไม่ใช่ว่าจิตใจเศร้าหมองนะ
2: ครับผม
4: แต่หมายถึงการอยู่แบบเรียบง่ายสมถะเรียบร้อย
2: อย่างพระ
4: อย่างพระนี่จะสวยจะงามอย่างหนึ่งนั้นงามที่ความพอดีเรียบร้อยพอเหมาะพอควรงามที่การมีสิ่งใดก็ใช้สิ่งนั้นจัดเป็นรูขับประมาณนิกาพระคุณเจ้า
2: ไม่ยุ่งยาก
4: ไม่ยุ่งยาก
2: ไม่ยุ่งเหยิง
4: ครับ
2: บางคนบางท่านใช้ชีวิตกว่าจะออกจากบ้านได้เป็นชั่วโมงครับ
4: ครับ
2: แต่งองค์ทรงเครื่อง
4: โอ
2: แต่พระองค์ไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยความสมถะของพระองค์ก็ย่อมเกิดความเลื่อมใสคนเห็นก็เกิดความเลื่อมใส
4: เมื่อใครทราบพระคุณของพระองค์ข้อนี้ก็เกิดความเริ่มใสมีใจมุ่งจะปฏิบัติตามใช่ไหมพระคุณเจ้า
2: ใช่ครับผม
4: โอ้สาธุนี่พระคุณข้อที่3นะ
2: นี่แค่ข้อที่3เท่านั้น
4: ครับผมข้อที่4
2: ข้อที่4นี่สุดยอด
4: สุดยอด
2: ธรรมัปปมาณิกา
4: ธรรมัปปมาณิกา
2: ถือธรรมเป็นประมาณ
4: ถือธรรมเป็นประมาณเป็นยังไงพระคุณเจ้า
2: เราท่านทั้งหลาย
4: ครับ
2: ย่อมเริ่มใสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา มีศีลเห็นปานนี้มีสมาธิเห็นปานนี้มีปัญญาเห็นปานนี้ หาผู้เสมอไม่ได้
4: โอ
2: ้ไม่มีผู้ใดเท่าเทียมด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น
4: ครับ
2: พระองค์นั้นถือธรรมเป็นประมาณถือธรรมด้วยความตั้งใจว่าพระองค์มีศีล
4: ครับ
2: เอาความเรียบง่ายที่กล่าวข้างต้น
4: ครับ
2: เอาความสำรวมที่เกิดขึ้นในท่ามกลาง
4: ครับ
2: และเอาความประมวลแห่งคุณธรรมหรือธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นให้ประชาชนได้รับทราบให้ผู้ตรบริษัทได้รับฟังเรียกว่าเกิดความกำซาบใจชื่นใจ
4: ครับ
2: ถือธรรมเป็นประมาณ
4: ถือธรรมเป็นประมาณ
2: ครับผม
4: เมื่อพระองค์ถือธรรมเป็นประมาณแล้วก็จึงเกิดความเริ่มใส
2: ครับ
4: ผมนึกได้มันมีพระบาลีบทหนึ่ง
2: ว่าอย่างไรคร
4: ับ ว่าธรรมมิสโร
2: เป็นอย่างไร
4: ธรรมราชาธรรมสามี
2: ครับ
4: นี้เป็นพระคุณของพระองค
2: ์เป็นยังไงคร
4: ับ เพราะพระองค์นั้นเป็นใหญ่กว่าเพราะธรรม
2: เป็นใหญ่กว่าเพราะธรรม
4: ครับเป็นเจ้าแห่งธรรม
2: เป็นเจ้าแห่งธรรมธรรม
4: เป็นเจ้าของธรรม
2: เป็นเจ้าของธรรม
4: แล้วก็ธรรมคารวะเป็นผู้เคารพธรรมที่ว่าอย่างนี้มันมีความหมายลึกซึ้ง
2: ลึกซึ้ง
4: ตรงกับคำว่าธรรมมัปปมานิกาถือธรรมเป็นประมาณพระองค์ไม่ได้ถือเอาตนเป็นประมาณ
2: โอ้ไม่อัตตาธิปไตย
4: ไม่อัตตาธิปไตยไม่โลกาธิปไตยแต่ถือเอาธรรมเป็นประมาณธรรมในที่นี้หมายถึงความถูกต้องถูกธรรมตรงธรรมระยุติธรรมและก็จึงเป็นอริยสัจธรรมพระองค์ถือเอาข้อนี้เมื่อแสดงธรรมออกไปแก่หมู่สัตว์แก่ประชาชนคนพุทธทั้งหลายจึงเป็นของที่น่าฟังน่าศึกษาและก็น่านำไปปฏิบัติขอรับพระคุณเจ้าน
2: ี่
4: ตรงนี้4ประการ
2: เป็น4ประการ
4: เป็นคุณสมบัติที่พระองค์นั้นทรงมีอยู่เมื่อใครได้เข้าใกล้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็เกิดความเริ่มใสมีใจจะมุ่งปฏิบัติตาม
2: ครับ
4: นี่เรียกว่าคุณกถาใช่ไหมขอรับ
2: นี่แหละเรียกว่าคุณกถาสี่ประการ
4: พระนางรูปนันทาเถรีได้ทราบถึงคุณกถาของพระพุทธเจ้าแล้ว
2: ครับผม
4: เป็นเช่นไรขอรับ
2: พระนางได้ทราบถึงคุณกถาแล้วมีจิตใจที่ปรารถนาที่จะไปฟังธรรมครับ
4: โอ้เมื่อได้ทราบชาวบ้านได้มาพูดใครไปนะสนมกำนันในต่างๆหรือว่าพี่น้องทั้งหลายเมื่อเข้าไปหาพระพุทธเจ้าได้ไปถวายบิณฑบาตได้พบได้เจอแล้วก็มาสรรเสริญเจริญพระคุณของพระองค
2: ์ใช่ครับ
4: เมื่อนางทราบอย่างนี้นางก็อยากจะไป
2: ฟังธรรม
4: ฟังธรรมโอ
2: ้แต่การไปของนางก็ยังมีอัตตาธิปไตย
4: มีอัตตาธิปไตยโอ้เรานี่สวยงาม
2: สวยงามสวยอย่างเรานี่
4: พระราชามหากษัตริย์
2: ใช่
4: เราก็ไม่เป็นสองรองใคร
2: ต้องเป็นหนึ่งเท่านั้น
4: ต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นโอ้นางก็มีความ
2: มีอัตตาธิปัตยะพอตัว
4: สมกับบาลีอุเทศที่พระคุณเจ้าได้ยกขึ้นว่ามาโนมัคโขจะโอหิโต
2: ครับผม
4: คนเราหรือสัตว์เราทั้งหลายเมื่อเกิดมาในโลกนี้จะต้องมีธรรมสองอย่าง
2: ครับผม
4: ที่ฝังอยู่ในใจคือมานะคือความรบคือความถือตัวถือประมาณว
2: ่
4: าเราดีกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราสวยกว่าเขาเราแน่กว่าเขานี่ประการหนึ่งมักโขนี่แปลว่าการลบหลู่ดูหมิ่นว่าคนนั้นสู้เราไม่ได้คนนี้ดีไม่เท่าเราคนนั้นสวยไม่เท่าเรานี่ฝังลงจิตใจของใครนั้นแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะไม่มีการยอมกันไม่มีการยอมใครครับผมพระคุณเจ้า
2: ข้อนี้แหละ
4: ครับ
2: พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นเป็นสัพพัญญู
4: เป็นสัพพัญญู
2: ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
4: โอ้รู้ว่ายังไงครับ
2: รู้ว่าพระนางจะมาฟังธรรมแต่ยังมีอัตตาธิปัตยะภาษาบ้านเราว่าพูดง่ายๆต้องหาวิธีการ
4: ต้องหาวิธีการ
2: บ่งหนามด้วยหนาม
4: วางแผน
2: วางแผน
4: ครับ
2: วางแผนแล้วพระองค์ทราบว่านางมาฟังธรรมแล้วทรงเนรมิตด้วยกำลังฤทธิ์ให้คนที่ปรากฏเบื้องหน้าต่อนางนั้นอายุประมาณ16
4: อายุ16 15หยกหยก16จนหย่อนพอสวยพรองามพอเหมาะเรียกว่าอ้อจับใจ
2: ที่สำคัญไม่ธรรมดาสวยร่างกายไม่พอต้องมีอาภรณ์ประดับด้วย
4: โอ้มีอาภรณ์ประดับด้วยเส้นทองแวววับระยิบระยับจับตาเพชรนิลจินดาประดับมากมายสวยสดงดงามแพร่ผ่าเสื้อผ้าแพรผ่านใครเห็นทั้งนั้นก็ต้องชมว่า สุดยอดสุดยอด
2: นี่แหละครับ
4: ผม
2: พระองค์ฉลาด
4: โอ้พระองค์นี่นะ
2: เนรมิตร่างกายผู้หญิงที่สวยสดงดงามที่ประดับอาภรณ์และให้ยืนพัดถวายงามพระองค
4: ์ให้ยืนพัดยืนโบกรมถวายอยู
2: ่
4: แล้วนางก็มาพบเจอ
2: นางมาพบเจอ
4: เป็นยังไงครับผม
2: นางคิดในใจว่าผู้หญิงที่ยืนพัดผู้มีพระภาคเจ้าทำไมสวยจังเลย
4: สวยกว่าเราอีกคิด
2: สวยกว่าเราอีกถ้าเปรียบนางนางเปรียบเหมือนกา
4: ครับ
2: ที่ยืนพัดอยู่นั่นหนาเปรียบเหมือนนางหงส
4: ์โอ้ไม่ธรรมดานางมาได้เจอว่าในเมืองนี้เรานี่สวยสดงดงามแต่พอมาเจอเข้ากับนางที่พระพุทธเจ้าเนรมิตขึ้นให้เห็นเป็นรูปนี้ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นกาอยู่ในฝูงหงส์สู้ไม่ได
2: ้นั่นแหละ
4: นางก็ทำลายความมานะมักขะมักโขจโอหิโตเนี่ย
2: เริ่มแล้ว
4: เริ่มทำลายอัตตาที่ปไตยลงได
2: ้ว่าเราไม่ได้สวยที่สุด
4: เราไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้ดีที
2: ่สุด
4: เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือเทวดายังมีพระพรหม
2: นี่แหละครับ
4: ครับผม
2: จากเป็นหงมาตลอดตอนนี้มาเป็นกา
4: ครับแล้วนางเป็นยังไงบ้าง
2: พระผู้มีพระภาคเจ้ารู้กระแสว่านางเริ่มแล้ว
4: โอ
2: ้เริ่มนึกเริ่มคิดได
4: ้ครับ
2: ก็เปลี่ยนจาก15หยกหยก16จนหย่อน
4: เป็นยังไง
2: ก้าวสู่วัย20
4: ก้าวสู่วัย20
2: กลางคน
4: กลางคน
2: คนท้องบ้าง
4: คนท้องบ้าง
2: ท้องบ้าง
4: คร
2: ับ ตลอดจนถึงหญิงแก่ชราคร่ำคร่า
4: แก่ชราคร่ำคร่าแก่งอมงกงกเงินเงิน
2: นี่แหละฟันไม่มี
4: โอ้ฟันไม่มี
2: ผมขาวก็เป็นผมจากดำก็กลับเป็นขาว
4: โอ
2: ้ร่างกายก็แก่ชราจนสุดท้ายเรียกว่าอยู่จมกองขี้กองเยี่ยวภาษาบ้าน
4: โอ้คือคนที่อายุมากๆเขาแล้วหลงลืม
2: ครับผม
4: ครับเห็นของที่สกปรกว่าเป็นของสะอาดอย่าง
2: นี้นี่แหละเล่นแล้ว
4: ครับ
2: นางเห็นร่างกายจากสาวสวยจนมาสุดท้ายปลายชีวิต
4: ครับ
2: ว่าร่างกายของเรานั้นแปรเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไป
4: จากสวยก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัยตามวันเวลานาทีชีวิตจนไปถึงร่างกายที่แก่ชราง่อมแก่จนว่าเห็นว่าร่างกายนี้มีความเปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
2: ครับผมจนสุดท้าย
4: ครับ
2: ผู้หญิงที่เนรมิตว่าสวยดังหงก็สิ้นชีพวายชนร่างกายก็เสียแล้ว
4: ครับ
2: ร่างกายก็ผุพองเรียกว่ามีหนอง
4: ครับ
2: คนเสียนานนางก็พิจารณาซากศพเหล่านั้นก็เกิดความสังเวชใจว่าอัตภาพของคนเรานั้นไม่แน่นอน
4: ครับผม
2: ไม่ยั่งยืนด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจงตรัสพระคาถาจงนางได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
4: โอ้จึงเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แล้ว
2: ครับผม
4: ว่านางนี้ทำลายความถือตัวความอวดเก่งความรบรูได้เรียบร้อย
2: ครับ
4: ด้วยการแสดงรูปหญิงให้เห็นว่าในโลกนี้ไม่มีของที่เที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืน
2: ครับผม
4: มีการสลายกับกายเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ
2: ใช่แล้วครับ
4: มีสุขมีทุกข์มีสวยก็ต้องมีไม่สวย
2: ครับผม
4: โอ้เมื่อนางคิดได้อย่างนี้พระองค์ก็จึงแสดงพระธรรมเทศนา
2: ย่นย่อให้เราเห็นว่า
4: ครับ
2: ร่างกายเป็นของไม่สะอาดเน่าเปื่อย
4: ร่างกายเป็นของไม่สะอาดเน่าเปื่อย
2: สรีระของผู้หญิงที่อยู่เบื้องหน้าของเราเป็นชั้นใด
4: ครับ
2: สรีระของเราก็เป็นชั้นนั้น
4: ครับผม
2: นางได้ฟังอย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมเทศนาอย่างนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
4: โอ้เป็นพระโสดาบันเลย
2: ครับผม
4: พระคุณเจ้าฟังมามากแล้วบรรลุบ้างไหมล่ะ
2: ก็พอที่จะบรรลุ
4: โอ้พอที่จะบรรลุแล้วนะ
2: บรรลุความสงสัย
4: ครับ
2: แต่ยังไม่บรรลุโสดาบัน
4: โอ้ยังนะ
2: นี่นำเรื่องราวให้ญาติโยมได้เห็น
4: ครับผม
2: ว่าคนเราอย่าคิดว่าจะสวย
4: ตลอดไป
2: ตลอดไปร่างกายสังขารเกิดขึ้นในเบื้องต้น
4: ครับ
2: ดำรงอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุด
4: ครับผม
2: เหมือนพระนางรูปนันทาเถรีนี่เป็นประดุจว่าหญิงงามเมืองถ้ายุคสมัยเรียกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนัมเบอร์วัน
4: ครับผม
2: ฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันและนางก็ตั้งใจอบรมบ่มจิตของตนจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในลำดับ
4: โอ้ ท่านสาธุชนพุทธบริษัท
2: ครับผม
4: เมื่อได้ฟังเรื่องของพระนางรูปนันทาเถรีที่มีรูปร่างสวยสดงดงามและก็ติดอยู่ในรูปของตัวเองว่าเรานี้มีร่างกายสวยสดงดงามไม่เป็นสองรองใครก็ไม่เปิดใจที่จะรับฟังธรรมแต่ด้วยพระปีชาสามารถฉลาดในการแสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงรูปร่างที่สวยและก็ให้เห็นการเปลี่ยนแปลไปตามสภาพของร่างกายแสดงถึงสิ่งทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใครแก่นางรูปนันทานั้นได้เห็นนางก็ลดมานะทิฏฐิลดความถือตัวอ่อนเก่งแล้วก็เข้าใจในธรรมของพระพุทธองค์ว่าสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและก็สั่งสมบารมีสั่งสมบุญกุศลจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระเถรีองค์หนึ่งในพุทธศาสนาฉะนั้นพุทธบริษัทเมื่อได้รับฟังพระธรรมเทศนาได้รับฟังเรื่องของพระนางรูปนันทาเถรีนั้นก็ได้นำไปประพฤติปฏิบัติน้อมจิตน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมะให้เห็นว่าสังขารร่างกายจิตใจของเรานั้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับพระนางรูปนันทาเถรีร่างกายจิตใจนั้นไม่คงที่แต่ถ้าบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทำนั้นจะคงทนได้สั่งสมบุญบารมีตามสมควรแก่ฐานะโอกาสและวาสนาของแต่ละคนสืบต่อไปอาตมาภาพทั้งสองได้ประคับประคองจะร้องศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระนางรูปนันทาเถรีแบบย่นย่อพอประมาณแก่โอกาสได้สมสมัยเวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภา

่อไปนี้ขอประกาศอนุโมทนารายนามผู้บริจาคบูชาธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ดังมีรายนามต่อไปนี้พระเทพวัชรานุสิทธิ์ 2,569 บาทพระครูสุตตะรัตนวิมล 1,000 บาทพลตรีเรวัตถนอมศักดิ์ 5,000 บาทคุณอาทิตย์รวมวง 2,600 บาทคุณรัตนานางสาวณัชพรอ่อนรอด 900 บาทครอบครัวภัทรานนท์ 2,000 บาทนายณัฐวัฒน์นางสาวพวงทองเอี่ยมสิริบูรณ์และครอบครัว 2,000 บาทคุณศรีนวลภัทรานนท์ 500 บาทคุณสมจิตแซ่อึ้งและคุณสุภเลิศเมืองเกษมรัฐ 3,640 บาทคณะศิษยานุศิษย์โรงเรียนนวดแผนโบราณวัดพระเชตุพน 3,489 บาทขอให้ผู้บริจาคบูชาธรรมและผู้ที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทางบ้านจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับการไฟฟ้านครหลวงแจ้งยกเลิกการดับไฟตามแผนปรับปรุงระบบวันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมขังสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส

0: านถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงมากกว่า15เซนติเมตรรวม31เส้นทางเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ทำหลายคนย้อนถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554แต่สถานการณ์ครั้งนี้เหมือนหรือต่างจากปี54แค่ไหนและระดับน้ำแบบใดที่ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามได้ในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาผู้คำนวณครับ
1: รู้ทันภัยพิบัติ
2: ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็กระทบต่อการเดินทางในหลายจุดจนเกิดเป็นคำถามว่าสถานการณ์ครั้งนี้มันกำลังจะไปซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2554หรือเปล่าผู้ฟังคะแต่ว่าถ้าเราดูที่มาของน้ำจะพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะเพราะปี2554เป็นมหาอุทกภัยขนาดใหญ่ที่มีทั้งน้ำฝนแล้วก็มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือน้ำเหนือโดยที่นครสวรรค์เคยมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแม้ว่ากรุงเทพจะเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ำจากต้นน้ำยังห่างจากระดับสูงสุดของปี54อย่างมากค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ทันเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าน้ำสูงกี่เซนติเมตรแต่ต้องสังเกตแนวโน้มของน้ำด้วยนะคะถ้าน้ำยังท่วมขังแล้วก็ค่อยๆลดลงหลังฝนหยุดอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของน้ำรอการระบายแต่ถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ฝนหยุดแล้วหรือว่าน้ำเริ่มมีการไหลแรงเข้ามาในพื้นที่นั่นคือสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จุดที่ประกาศเตือนภัยน้ำหลากประชาชนควรที่จะเตรียมย้ายรถย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงหรือหลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำค่ะเพราะว่าภัยจากน้ำท่วมไม่ได้วัดกันเพียงแค่น้ำสูงแค่ไหนแต่ต้องดูด้วยว่าน้ำมาจากไหนเพิ่มเร็วแค่ไหนแล้วก็กำลังจะไปในทิศทางไหนนี่คือสัญญาณที่ประชาชนต้องรู้ทันเพื่อที่จะเตรียมการรับมือสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หลายภาคส่วนของรัฐบาลว่าทำไมจะต้องมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: เสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: ียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
5: ทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อย3โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผู้ว่าชัชชาติยังห่วงพื้นที่ลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีเร่งช่วยเหลือประชาชนขณะที่แยกบางกะปิน้ำอย่างท่วมสูงสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศเช้าวันนี้ณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำสารวาการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าปัจจุบันร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคตะวันตกทำให้สถานการณ์ฝนในกรุงเทพรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยฝนปัจจุบันเปลี่ยนจากฝนลมมรสุมปกติตามฤดูกาลมีระดับเบาถึงปานกลางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเพิ่มเติมในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังส่วนพื้นที่รับฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยส่วนคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตสำหรับแนวทางจากนี้จะเน้นการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

0: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตระครับ
1: ทหารมาแล้ว
2: มณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าที่เกษตรในพระองค์และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครอบครัวให้กับนายเล่าซามาเยอร์อายุ78ปีประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบนพื้นที่นาประมาณ12ไร่3งานเศษกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยลดรายจ่ายค่าจ้างแรงงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: ินข้าวได้แล้วนะ
1: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
3: ทุก Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
4: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
5: เปิดส

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังอุทกภัยสั่งรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีแถลงหลังกลับจากลอนดอนสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งการรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อเวลาประมาณ 10:20 นก่อนนำคณะแถลงข่าวที่อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองระบุภาพรวมสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่และตกต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ซึ่งได้มีการประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่รายงานให้ทราบโดยตลอดและได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนการบริหารจัดการบริเวณปริมณฑลจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ตลอดจนมีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยจะมีการจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยสภาพัฒนางานถึงความคุ้มค่าของโครงการนี้ซึ่งจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อสั่งการไปยังคณะรัฐมนตรีให้งดไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
4: และมาติดตามสรุป

0: การกลับมารับตำแหน่งครั้งที่2ของวอร์ดหลังจากที่เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วในฤดูกาล 2022 ถึง 2023 โดยภารกิจสำคัญที่จะทำคือเจรจาสัญญาของริโอเอ็นกูโมฮารวมถึงพิจารณาอนาคตของอลิสงเบเกอร์และเฟอร์จิลฟันไดที่สัญญาของทั้งคู่นั้นจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่เดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรบาร์เซโลนาก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่ทีมสนใจจะคว้าตัวเจเจกาเบียลดาวรุ่งวัย15ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังมีรายงานว่านักเตะเดินทางไปยังเมืองบาร์เซโลนาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตเพราะดาวรุ่งวัย15ปีพร้อมตัวแทนได้แจ้งกับทีมปีศาจแดงเพื่อต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกับสโมสรและมีผลโดยทันทีก็ทำให้เจ้าตัวนั้นได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปแต่เดโก้นั้นก็ยืนยันว่าบาร์ซ่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจะคว้าตัวกาเบียลสาธิมีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
1: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิด

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเริ่มต้นงบประมาณแล้วนะคะงบประมาณใหม่นะคะนั่นก็คือ1ตุลาคมนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ถ้าพูดถึงความงามของราชวงศ์หลายคนอาจนึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าหรือว่าเจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันนะคะเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมองไปยังราชวงศ์ทั่วโลกแล้วราชินีหลายพระองค์ก็ทรงเป็นจุดสนใจด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและรสนิยมด้านแฟชั่นที่น่าประทับใจนะคะสำหรับ5ราชินีที่สวยที่สุดในโลกตามการคัดเลือกของนิตยสารแอลนิตยสารแฟชั่นไลฟ์สไตล์และความงามระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศสค่ะหนึ่งในนั้นนะคะมีพระราชินีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีสุทธิดาแห่งประเทศไทยค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนในโอกาสสำคัญพระองค์มักทรงฉลองพระองค์แบบไทยที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพร้อมรายละเอียดประณีตและเครื่องประดับที่เข้ากันขณะที่ในงานระดับนานาชาติพระองค์ก็ทรงเลือกฉลองพระองค์สากลอย่างชุดเดรสหรือว่าสูทที่ดูสง่างามและคล่องตัวค่ะสมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดนด้านแฟชั่นพระราชินีราเนียมีสไตล์ที่ดูโมเดิร์นเนียบและมีความเป็นสากลมักเลือกฉลองพระองค์ทรงสูทเสื้อเชิ้ตหรือชุดที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยังคงความอ่อนโยนและสง่างามเอาไว้ได้นะคะนอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วพระองค์เนี่ยยังทรงมีบทบาทในประเด็นด้านการศึกษาเด็กและสิทธิสตรีอีกด้วยค่ะสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ทรงโดดเด่นด้วยความเรียบโก้พระราชินีแม็กซิม่าก็เป็นอีกขั้วที่ชัดเจนเลยนะคะเพราะพระองค์ทรงเลือกใช้สีสันและเครื่องประดับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพจำตั้งแต่สีแดงเหลืองฟ้าโคบอลไปจนถึงชมพูสดรวมไปถึงหมวกปีกกว้างและเครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับแต่ละลุคของพระองค์ค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนภาพลักษณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือสไตล์การแต่งพระองค์ที่เรียบง่ายทันสมัยและไม่ดูห่างไกลจากคนทั่วไปนอกจากแบรนด์ระดับไฮเอนด์แล้วนะคะพระราชินีเลติเซียยังทรงเลือกฉลองพระองค์จากแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นซาร่าและแมงโก้ทำให้หลายลุคกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วไปนอกจากนี้ยังทรงนิยมชุดเดรสเสื้อเชิ้ตและเสื้อผ้าที่มีเส้นสายเรียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามและเป็นมืออาชีพค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กนะคะสไตล์ของพระราชินีแมรี่สะท้อนแนวคิดแบบน้อยแต่มากตามสไตล์สแกนดิเนเวียพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์เป็นชุดสูทเดรสทรงเรียบเสื้อโค้ทตัวยาวและโทนสีสุภาพจุดที่น่าสนใจเลยค่ะนั่นก็คือพระองค์ทรงนำฉลองพระองค์เดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยเป็นการเปลี่ยนเครื่องประดับหรือวิธีจับคู่ทำให้แต่ละลุคดูแตกต่างออกไปค่ะซึ่งทั้ง5พระองค์ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ความโมเดิร์นของพระราชินีราเนียสีสันสดใสของพระราชินีแม็กซิม่าความโดดเด่นของอัตลักษณ์ไทยในฉลองพระองค์ของพระราชินีสุทธิดาความเรียบหรูของพระราชินีเลติเซียไปจนถึงความมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียของพระราชินีแมรี่ที่มานะคะก็ข้อมูลจากนิตยสารแอลนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะของปวงชนชาวไทยเพราะว่า1ใน5ราชินีจากราชวงศ์ทั่วโลกพระราชินีสุทธิดาของไทยเราค่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่สื่อนอกเนี่ยได้ยกย่องพระองค์ให้เป็น ผู้นำทางด้านแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะค่ะเราไปต่อกันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ค่ะในระดับจังหวัดและระดับประเทศนะคะสามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสสคจังหวัดทุกจังหวัดหรือสรพพื้นที่1ถึง10หรือจะติดต่อไปที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการอันนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้าไปได้นะคะต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของเด็กๆไทยกันบ้างค่ะก็เป็นน้องๆจากสมุทรสาครนะคะจากมหาชัยสู่การเผยแพร่โขนและรำไทยให้ชาวจีนได้ชื่นชมนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสาครค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวมหาชัยเมื่อเด็กๆจากจังหวัดสมุทรสาครได้มีโอกาสเดินทางไปไกลนะคะถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมแสดงโขนและรำไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาตินั่นเองค่ะจากเด็กตัวเล็กๆนะคะที่ฝึกฝนท่ารำฝึกความพร้อมเพรียงและเรียนรู้รายละเอียดของนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องและก็ตั้งใจวันนี้พวกเขาได้ก้าวขึ้นสู่เวทีไทยค่ะเวทีในต่างแดนอย่างสง่างามทุกท่วงท่าทุกจังหวะและทุกการแสดงล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความอดทนและความตั้งใจที่สั่งสมมาจากการฝึกซ้อมโขนและรำไทยไม่ได้เป็นเพียงการแสดงบนเวทีนะคะแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและภูมิปัญญาของคนไทยการที่เด็กๆสมุทรสาครมีโอกาสนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ถึงนครเซี่ยงไฮ้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการทำให้ผู้คนจากอีกประเทศนึงได้รู้จักความงดงามของประเทศไทยผ่านการแสดงของเยาวชนเบื้องหลังรอยยิ้มและความสวยงามบนเวทีคือความทุ่มเทของเด็กๆครูผู้ฝึกสอนค่ะผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้เด็กๆจากมหาชัยค่ะไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของโรงเรียนหรือว่าครอบครัวนะคะแต่พวกเขาคือตัวแทนของสมุทรสาครและตัวแทนของประเทศไทยที่ได้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยสามารถนำความสามารถและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปสร้างความประทับใจบนเวทีระดับนานาชาติได้ก็ขอชื่นชมในความตั้งใจและก็ความสามารถของน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะที่กล้าก้าวออกจากบ้านเกิดเดินทางไปไกลถึงเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทำหน้าที่เผยแพร่ความงดงามของนาฏศิลป์ไทยด้วยความภาคภูมิใจจากมหาชัยสมุทรสาครสู่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระยะทางอาจไกลแต่หัวใจของเด็กๆยังคงพกความเป็นไทยไปด้วยเสมอก็ขอให้ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นความทรงจำที่งดงามค่ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรักและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานมรดกของชาติให้คงอยู่ต่อไปด้วยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก่อนที่จะพักฟังเพลงกันเพาะๆนะคะนั่นก็คือที่เขาขยายตำบลเขาพระอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายเพื่อที่จะร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างพื้นที่ธรรมชาติสำหรับคนและสัตว์ในท้องถิ่นค่ะโดยมีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะก็เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเป็นการปลูกยางเติมชีวิตให้ผืนดินในครั้งนี้มีการนำกล้ายางนาที่มีเชื้อเห็ดเพาะมาร่วมปลูกรวมกว่า 12,000 ต้นแขวงทางหลวงชัยนาทร่วมปลูก 2,000 ต้นนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนำกล้ายางนามาร่วมกิจกรรม 10,000 ต้นค่ะซึ่งทุกต้นที่ปลูกในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆในสายตาของเราแต่เมื่อเติบโตขึ้นจะกลายเป็นร่มเงาแหล่งอาหารบ้านของสัตว์และเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับคนรุ่นต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าจากเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์ โครงการฟื้นฟูเขาขยายริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2558นะคะในช่วงที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์และเป็นพื้นที่พักผ่อนออกกำลังกายและเรียนรู้ธรรมชาติของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัจจุบันโครงการนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการฟื้นฟูป่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากพลังของชุมชนความร่วมมือของหน่วยงานหัวใจของจิตอาสาและการลงมือทำร่วมกันจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งสู่พื้นป่าที่กำลังเติบโตเขาทะเลทรายในวันวานกำลังกลายเป็นเขาสวรรค์ของคนชัยนาทในวันหน้าค่ะต้นไม้หนึ่งต้นอาจเปลี่ยนพื้นที่แต่พลังความสามัคคีของคนทั้งชุมชนเปลี่ยนอนาคตได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะนำมาส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็มาอัปเดตนะคะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมค่ะโดยมีกำหนดการดังนี้นะคะวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมค่ะเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมค่ะเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมตลอดพิธีการค่ะพูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดนะคะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะลงพื้นที่นะคะสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะในช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดทำดอกไม้จันทร์กันแล้วนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดตราดนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์จุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดนะคะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมพร้อมกับสาธิตการจัดทำดอกไม้จันทร์กฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับผู้เข้าร่วมสามารถนำไปขยายผลจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในทุกๆภาคส่วนค่ะวันนี้ทางรายการมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรขอเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: กรมศิลปากรดำเนินการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉัตรเบญจาคือเครื่องสูงสำคัญสำหรับตั้งเป็นเครื่องประกอบราชรถราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆทั้งหมด5ชั้นโดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันโดยลำดับโดยโครงสร้างฉัตรมี2รูปแบบคือ 1. โครงสร้างที่สามารถหุบและกางออกได้เหมือนร่มซึ่งเป็นโครงสร้างอย่างโบราณประเพณีใช้ไม้เนื้ออ่อนและไม้ไผ่เป็นวัสดุโครงสร้างหลัก 2. โครงสร้างแบบยึดแน่นไม่สามารถหุบและกางออกได้นิยมใช้โลหะเป็นวัสดุโครงสร้างหลักในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำการจัดสร้างฉัตรเบญจาขึ้นใหม่โดยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อย4782และราชรถน้อย4783ทำการจัดสร้างด้วยโครงสร้างไม้ไผ่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีโดยกระบวนการจัดสรรฉัตรโครงสร้างแบบโบราณประเพณีนั้นมีทั้งหมด6ขั้นตอนได้แก่1การออกแบบและการเขียนแบบ2การจัดเตรียมกำพูและยอดฉัตร3การจัดเตรียมซี่ไม้4การประกอบซี่ไม้ไผ่กับกำพู5การจัดเตรียมผ้าระบายฉัตรหรือผ้าลายทองแผ่ลวด 6. การประกอบฉัตรเบญจาซึ่งดำเนินการจัดสร้างโดยกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีตกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทยกลุ่มช่างเขียนและช่างลายรถน้ำกลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่โดยพี่ๆเขายืนยันว่าการดำเนินการจัดสร้างฉัตรเบญจานั้นจะดำเนินการจัดสร้างด้วยความประณีตเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด
0: ทุกการให้คือพลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะคะกองทุนไทยทิพย์ยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านช่องทางดังต่อไปนี้สามารถบริจาคด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนไทยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะหรือจะโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์บัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าค่ะที่หมายเลข229-303-2666บัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่านะคะที่หมายเลขบัญชี229-429-9777หรือเป็นการสแกน QR Code ระบบ eDonation ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาค กันได้นะคะสำหรับข้อมูลการบริจาคค่ะจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะคะโดยอัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีผู้บริจาคต้องกดยอมรับเพื่อให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากรสำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษี2เท่าค่ะโปรดระวังมิจฉาชีพนะคะหากชื่อบัญชีผู้รับเงินปรากฏเป็นนายนางนางสาวหรือชื่ออื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนั่นก็คือถ้าไม่ใช่ชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์เนี่ยอย่าโอนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่แบบปังก็ได้อ่ะเพราะว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยได้โชว์ให้สายตาชาวโลกเห็นกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาความสามารถ Beauty Queen หรือวงการดนตรีระดับโลกนะคะวันนี้เราได้รวบรวม4ปรากฏการครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างสมเกียรติค่ะเรื่องแรกเลยนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยปลดล็อกคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์สร้างความปลื้มปิติค่ะให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศหลังลูกยางสาวไทยลงสนามดวลจุดเดือดเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดระทึก3-2เซตนะคะ3-2เซตส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าคว้าตั๋วลุยศึกชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องที่2ปรากฏการณ์ที่2นั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ผงาดคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงนะคะกระหึ่มเวทีโลกนะคะเมื่อน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพลวรัติการอําลอยสาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตอายุน้องเพียงแค่16ปีค่ะกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลค่ะมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้รับสิทธิ์คว้าโชว์เดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะปรากฏการณ์ที่3นั่นก็คือโอปอสุชาตาครบรอบ1ปีมิสเวิลด์2025กับภารกิจทรงคุณค่าเพื่อสังคมนครแห่งความงามร่วมฉลองความครบรอบ1ปีการทำหน้าที่ของโอปอสุชาตาช่วงสีคนไทยคนแรกนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎฟ้ามิสเวิลด์2025เมื่อวันที่31พฤษภาคม2025ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเธอได้ลบคำครหาแล้วก็เดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง องผ่านโครงการ OPOR4HER รณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมทำพอดแคสต์ร่วมมือกับโรงพยาบาลตรวจคัดกรองและสามารถระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้กลายเป็นความรู้นั่นเองค่ะและปรากฏการณ์สุดท้ายนั่นก็คือน้องลิซ่าทุบสถิติโลกปล่อย MV สวัสดีค่ะยอดวิววันแรกเนี่ยสูงสุดแห่งปี2026เลยนะคะก็เรียกว่าปังแบบหยุดไม่อยู่เมื่อน้องลิซ่าเนี่ยปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะกว่าสถิติเป็น MV ที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงที่สุดในปี2026ของศิลปินทั่วโลกด้วยยอดวิว24ชั่วโมงแรกเนี่ยสูงถึง 70.8 ล้านวิวค่ะนะคะก็ส่งผลให้น้องลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี MV ยอดวิวเกิน70ล้านวิวภายในวันแรกถึง2เพลงนะคะต่อก็ถือว่าครองอันดับ1แล้วก็อันดับ2ยอดวิวสูงสุดตลอดการบน YouTube นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของคนไทยเรานั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะก็พูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานการบินไทยแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขัดแคลนกระทบการให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับการที่เที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าต้องใช้เวลารอรับสัมภาระเป็นเวลานานโดยตรวจสอบแล้วพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทการบินไทยบางส่วนขัดข้องส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งประสานการบินไทยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลการรับสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการรับส่งมอบสัมภาระและสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดและมาติดตามที่ทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: วันที่28กันยายนนี้ 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันและเริ่มลดลงตามคาดการณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยยังต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำกรมชลประทานพร้อมร่วมมือกทม.เร่งแก้ปัญหาระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเผยเตรียมชงครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอังคารที่29กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านบาทคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังพร้อมกับคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มต้น1ตุลาคมนี้สำนักงานประกัน

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: Index Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำทีมลงพื้นที่เขตหลัก4ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมเรียกประชุมครม.ด่วนพิจารณาประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าและน้ำท่วมส่งผลกระทบนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไวสาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ทั้งนี้ภายหลังเสร็จภารกิจลงพื้นที่เขตหลักสี่นายอนุทินและคณะเดินทางต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ในเวลา14 นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลและได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการพร้อมย้ำว่าต้องอยู่ที่ครม.พิจารณาเพื่อตรวจสอบก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายข้อจำกัดและระเบียบใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปโดยระบุว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะจะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากตัวอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงก็ต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องคงไม่ได้หยุดอยู่แล้วซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีวิธีบริหารจัดการของตัวเองสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อ นักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมทั้งนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ติดค้างที่สนามบินหลังไฟดีเลย์กว่า8 ชั่วโมงสาเหตุเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนกระเป๋าขึ้นเครื่องคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ต้องติดค้างอยู่ภายในสนามบินนานหลายชั่วโมงเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนสัมภาระและอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากเดิมที่จะต้องออกเดินทางเวลาเที่ยงคืน5 นาทีของวันที่27 กันยายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644แต่จนถึงเวลา6 นาฬิกา 40 นาทีของวันนี้นักกีฬาและผู้โดยสารยังต้องรออยู่ที่สนามบินแม้จะเลยเวลากำหนดออกเดินทางมาแล้วกว่า6 ชั่วโมงสุดท้ายในเวลา8 นาฬิกาที่ผ่านมานักกีฬาและผู้โดยสารเที่ยวบิน TG644 สามารถออกเดินทางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังต้องรออยู่ในสนามบินนานถึง8 ชั่วโมงจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิดส

0: ของ
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่งร้อยสามโดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119
6: โอ้ยแมลงกัด
7: คัดตึง
8: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ธรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนรับมือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาประชาสัมพันธ์เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเหนืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากและในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้ทำการระบายน้ำเลยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างแต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณน้ำในอ่างใกล้จะเต็มความจุและยังไม่มีแนวโน้มว่าปริมาณจะลดลงทำให้โครงการมีความจำเป็นจะต้องทำการพร่องน้ำลงบ้างเพื่อรักษาเสถียรภาพไม่ให้ปริมาณน้ำในอ่างเกินเกณฑ์สูงสุดโดยข้อมูลณเช้าวันนี้เวลา 6:30 นปริมาณน้ำในอ่าง 256.84 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 87.14% เกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดและคาดว่าจะเต็มความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2569เป็นต้นไปในอัตราประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแคลหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ทราบและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่มีประกาศปิดบริการแล้ว2วันคือวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดมวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้น้ำป่าได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงจนไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ทางอุทยานจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานก่อนพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
3: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089-527-9933

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิด

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลย้ำสิทธิมาตรา33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้รับเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ขออภัยค่ะ 50% ไม่เกิน90วันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่ง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางการจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบด้วยแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส.2/01/7หนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างและหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกด้วยส่วนของนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างยื่นเรื่องได้ผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั้งนี้ผู้ประกันตนยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับหน่วยทหารเพิ่มจุดรับส่งประชาชนสัญจรคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ54เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรับฟังสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมกำชับกำลังผลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดกำลังให้มีความพร้อมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ดังกล่าวได้กำหนดเป็นจุดรับส่งประชาชนโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดเน้นรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวพยาธาลณศูนย์พักพิงชั่วคราวสำนักงานเขตสวนหลวงพร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22เขตและเส้นทางสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางวิริยะจันทรารายงาน
4: และเช้าวันนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครสำหรับมื้อเช้าได้จัดเตรียมเมนูผัดพริกแกงไก่และหมูยอจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่ม200ขวดแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
7: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดเชื่อลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพร
8: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพร
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกรัฐมนตรีกลับจากลอนดอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทันทีสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศเร่งรับมือน้ำท่วมหวั่นซ้ำรอยหัดใหญ่ย้ำอาหารต้องมีคุณภาพเซลบอดแคสต้องเตือนชัดเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเยียวยาพร้อมเตรียมใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ1ตุลาคมนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเรียกถกครม.ด่วนบ่ายวันนี้หารือมาตรการรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยครม.เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 กันยายนใน4จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบอุทกภัยรัฐบาลกำชับเฝ้าระวังฝนหนักภาคกลางตะวันตกนภินทรสั่งติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มแม่กลองเพชรบุรีประจวบรายวันพร้อมเร่งประสานช่วยประชาชนทันทีหากเกิดสาธารณภัยด้านกองทัพระดมกำลังช่วยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเสริมแนวป้องกันน้ำดูแลโรงพยาบาลและชุมชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจอโทษหนักจำคุกสูงสุด5ปีรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนกักตุนสินค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำมาต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้เจ็บจับตายแล้ว2จระเข้หลุดจากฟาร์มสะแก้วเร่งค้นหาอีก2ตัวขณะระดับน้ำเริ่มลด 5-10 เซนติเมตรชลประทานเผยหากไม่มีฝนซ้ำคาด2วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินครนายกน้ำท่วมพื้นที่ขยายวงกว้างเคลื่อนตัวผ่านเมืองนครนายกทำให้พื้นที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์และอำเภอปากพลีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดนนทบุรีประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดด้านผู้ว่าราชการปทุมธานีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม90ชุมชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีส่วนกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังสูงลดระดับช้าแยกบางกะปิอ่วมน้ำสูง 1.3 เมตรผู้ว่าราชการชัดชาติเผยคลองหลักน้ำเต็มพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้คาด 2-3 วันคลี่คลายณัฐพงษ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจันทบุรีจี้เร่งประกาศพื้นที่ประสบภัยหลังปภ.ขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึง 24 นาฬิกาวันที่ 29 กันยายนนี้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยเนเน่รอยัลเดินทางกลับถึงภูเก็ตพร้อมครอบครัวหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ท่ามกลางการต้อนรับจากผู้ว่าราชการภูเก็ตญาติและแฟนคลับเตรียมจัดขบวนแห่รอบเมืองเก่าเย็นนี้
4: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิดส

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันแล้วก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
6: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
7: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
8: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-51

สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
3: เปิด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะเคาะข่าวค่ำมีทุกวันนะคะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการเนี่ยมาเล่าเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นประจำวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะวันนี้ชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่านนทบุรีหรือว่าสมุทรปราการเราผ่านการเป็นผู้ประสบภัยกันมานะแต่ว่าวิกฤตนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านพ้นกันไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเปิดขึ้นมาแล้วฝนเบาบางลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกนะคะลงมาสลับหยุดกันบางช่วงนะคะแต่ว่าท้องถนนบางพื้นที่รวมถึงพื้นที่ทำตรอกซอกซอยนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะพี่น้องประชาชนยังลำบากอยู่นะคะกับการใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะคะในขณะเดียวกันวันนี้ฝากเตือนนะไปถึงเมืองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยน้ำนะคะออกจากลำน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ตามลำน้ำทั้ง3จังหวัดนี้เนี่ยเตรียมย้ายขนข้าวของขึ้นที่สูงได้เลยนะคะและในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายจังหวัดค่ะที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอุทกภัยนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็น้ำที่มันหลากลงไปนะคะในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ขยันทำงานสุดๆนะคะเดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเช้านี้นะก็มีการเรียกประชุมเพื่อแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยกับปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีรวมถึงช่วงบ่ายนะคะก็มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะขอวันหยุดราชการเพิ่มนะ28-29ก็คือวันจันทร์และวันอังคารนี้ใน4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยพี่น้องประชาชนยังไม่สัญจรไปมาได้วันนี้ดิฉันเดินทางผ่านถนนวิภาวดีรังสิตนะคะขาที่มาจากสนามบินดอนเมืองเข้ากรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าบางช่วงเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพื้นที่นะคะทางที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยก็มีการอนุมัตินะให้ขยายนะคะการเดินทางบนทางด่วนพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขยายเพิ่มขึ้นนะโดยคุณผู้ฟังสามารถที่จะขึ้นทางด่วนฟรีพูดง่ายๆจากเดิมเนี่ยเขาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะคะขยายไปจนถึงวันเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าพื้นราบตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นทางด่วนได้ก็ขึ้นทางด่วนเดินทางกันไปนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาติดตามเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดกันนะคะช่วงนี้พักไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง
2: ID Cell S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะทันทีที่เดินทางกลับจากต่างประเทศก็มีการเรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งให้ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยระดมกำลังเครื่องจักรยานพาหนะทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะหากจังหวัดไหนเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยเนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายหากสถานการณ์รุนแรงก็จนจำเป็นต้องขยายวงเงินทดรองราชการก็ให้รีบแจ้งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอำนาจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งการให้ทุกจังหวัดนี้นะคะเร่งไปสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยาและมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้ง3คนนั้นแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะไปดูแลพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัยเนี่ยก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการแจกจ่ายอาหารกล่องที่มีคุณภาพรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะคะต้องใช้ความข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายและระบุให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีการเตรียมตัวด้วยนะคะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ในฐานะนายกเนี่ยก็รู้สึกเสียใจและกังวลกวายใจห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ระดมทุกหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือระบายน้ำแล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ตกซ้ำขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะขออภัยค่ะเปิดทางน้ำให้ลดอย่างเร็วที่สุดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย สิ่งที่ชาวบ้านมองว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันช้ากว่าสถานการณ์จริงนะคะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าก็ได้แจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตัวคำสั่งเนี่ยจะควรจะให้เนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช้ศัพท์เทคนิคนะคะให้น้อยลงนะคะแล้วก็ย้ำจากรัฐมนตรีดีอีทั้งที่อยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะบอกรัฐมนตรีดีอีว่าให้ย้ำไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องใช้ความกดอากาศต่ำกดอากาศสูงพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้น้ำมันท่วมหมดแล้วนะไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะคะคือความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเร่งเยียวยาช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะคะนายรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยนะส่วนนักข่าวเองก็พยายามถามว่าเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยมีความกดเคืองต้องการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบนายรัฐมนตรีบอกว่าก็รับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะคะจัดสรรทุกองคาพยพที่มีอยู่และเร่งแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ คลี่คลายลงอย่างเต็มที่นะคะอันนี้คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามสะท้อนออกมาในขณะเดียวกันนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเนี่ยมีการสั่งการนะคะ14ข้อ ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ยืนยันว่าใน 2-3 วันนี้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายลงถ้าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะแล้วก็แนะให้ทั้งภาครัฐแล้วก็บริษัทเอกชนเนี่ยให้ work from home จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงนะคะรวมถึงวันนี้นะมีมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่28และวันที่29กันยายนเป็นวันหยุดราชการค่ะพิเศษนะคะใน4จังหวัดคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาอุทกภัยแล้วก็ทางการทำพิเศษของประเทศไทยก็จะขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รอบพื้นที่กรุงเทพด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้ทางพิเศษ8เส้นทางค่ะทางด่วนขั้นที่1ก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่2ก็คือทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแล้วก็ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอัดนรงค์วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษบางนาอัดนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยานะคะสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางนะคะเพราะว่าบางพื้นที่บางจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แนวราบนะคะในขณะเดียวกันไปดูกระทรวงกลาโหมกันบ้างค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพนะจัดกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ติดเตียงเป็นลำดับแรกนะคะโดยเน้นย้ำว่ากองทัพจะต้องไปสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขค่ะระดมกำลังนะคะช่วยเหลือพื้นที่22จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ประมาณ 5,500 รายนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังภัยพิบัติยกระดับการบริการทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเตรียมพร้อมทั้งสถานพยาบาลสำรองพลังงานน้ำยาเวชภัณฑ์และกำลังพลไว้อย่างน้อย72ชั่วโมงนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะคะก็ให้ดูตามโรงพยาบาลสถานพยาบาลเนี่ยต้องตรวจสอบเส้นทางเข้าออกทุกแห่งนะคะเพื่อเตรียมเส้นทางสำรองไว้ด้วยกรณีเกิดน้ำท่วมนะคะก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีคำเตือนจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนภัยโรคที่มากับน้ำนะคะแล้วก็เตือนภัยนะคะสิ่งที่จะเกิดเหตุนะคะเมื่อน้ำมาเช่นอาจจะเกิดการจมน้ำอาจจะเกิดการไฟดูดนะแล้วก็อาจจะมีสัตว์นะคะโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นพิษนั้นหนีน้ำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะคะในขนาดเดียวกันนะคะ6กลุ่มโรคนะคะที่จะมากับน้ำก็เช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะโรคไข้ฉี่หนูนะคะใครที่สัมผัสกับน้ำแล้วเกิดปรากฏว่ามีอาการเป็นไข้นะคะหรือว่ามีอาการโรคผิวหนังติดเชื้อระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินของน้ำนะคะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยที่จะมากับน้ำเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าหากเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะมีอาการผื่นแดงเกิดขึ้นเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูการช่วยเหลือนะคะของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่บ้างนะคะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปจุด เสียงใต้สะพานบางระจันนะคะแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ในสิงห์บุรีนั้นยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตอนนี้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีนะคะต้องเร่งอพยพกันนะคะมาอยู่บริเวณริมฝั่งถนนกันนะคะในขนาดเดียวกันนะคะแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1นะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปพื้นที่ซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทราบกันดีว่าถนนพัฒนาการเมื่อวานนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงนะคะพื้นที่พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อประชาชนเดือดร้อนกองทัพบกกรมฐานกรมการทหารช่างนะคะก็พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนเป็นภารกิจของกองทัพนะคะตอนนี้เราดมกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยนะคะเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะไปดูโรงพยาบาลพระมงกุฎกันบ้างนะทางพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ฐานบกนะคะก็ลงไปตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนะคะที่ส่งทีมลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพุทธาเขตสะพานสูงแล้วก็ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางจากพื้นที่น้ำท่วมสูงเนี่ยนะคะก็จะมีการบรรเทาสาธารณภัยถ้าหากรถพยาบาลเข้าไม่ถึงเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกนะคะที่เป็นลักษณะทรัคแอมบูแลนซ์นะคะนำทีมแพทย์และอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่นะคะฝากถึงเกษตรกรด้วยนะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบนี้นะคะก็สามารถที่จะประสานไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำเภอศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารในพื้นที่และกลุ่มโครงการพิเศษป้องกันภัยพิบัติด้านศุลกากรขออภัยค่ะป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเขาจะมีหน่วยเข้าไปช่วยเหลือนะคะใครที่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเลี้ยงวัวนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยประสานงานไปได้กรมปศุสัตว์เขาจะส่งเจ้าหน้าที่น่ะลงไปดูแลช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดกันได้ค่ะ
6: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังกันบ้างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแจ้งวัฒนะดอนเมืองตอนนี้ยังท่วมอยู่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยถึงขั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีแล้วก็เทศบาลนครปักเกร็ดนะคะไปดูแถวพัฒนาการกันบ้างนะคะบริเวณแยกพัฒนาการตัดถนนศรีนครินทร์นะคะก็พบว่าน้ำยังท่วมพื้นที่ถนนพัฒนาการและศรีนครินทร์ทั้งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปบางกะปิและขาออกที่จะมุ่งหน้าไปบางนาตราดยังคงสูงอยู่นะฮะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะทั้งขาเข้าขาออกตั้งแต่ช่วงแยกทองหล่อถึงสะพานข้ามแยกคลองตันนะแล้วก็พื้นที่นี้เนี่ยพบว่ามีรถเนี่ยจอดเสียถึง100กว่าคันด้วยกันนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปช่วงบ่ายค่ะบอกว่าพยายามจะเร่งระบายน้ำออกนะคะโดยเฉพาะออกทางคลองแสนแสบนะคะแล้วก็จะพยายามบรรเทานะคะให้ถนนนั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูจังหวัดสมุทรปราการกันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะทั้ง6อำเภอนะคะตอนนี้ก็พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนี่ยใครที่รักษาอยู่แล้วก็คุณหมอนัดนะในวันพรุ่งนี้นี่นะคะก็แจ้งว่าเบื้องต้นเองนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ารับบริการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรวจกันตรวจเช็คกันก่อนนะคะที่จะเดินทางว่าสามารถที่จะไปใช้บริการได้หรือไม่เพราะว่ายังปิดให้บริการอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการแจ้งเปิดการบริการนี่จะมีการแจ้งกันอีกทีนึงส่วนแฟดคลองจันนะคะน้ำยังสูงอยู่นะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะโดยเฉพาะบริเวณแยกนิด้าฝั่งถนนศรีบุรพาเนี่ยมีน้ำท่วมขังถึง80เซนติเมตรชาวบ้านยังต้องลุยน้ำและใช้กระมังขนของออกมาขนาดที่บางส่วนนั้นเดินลุยน้ำออกมาหาอาหารและน้ำดื่มกลับเข้าไปค่ะมูลนิธิสยามรวมใจระดมเครือข่ายจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานนะคะมีเรือกว่า10ลำลำเลียงเสบียงและน้ำดื่มเนี่ยนะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ก็ยังพบว่ามีบางส่วนเนี่ยต้องการอพยพออกจากพื้นที่นะคะเบื้องต้นทหารจากกองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นำจดหมายจากชาวบ้านในแฟลตที่อยู่ด้านในเนี่ยส่งต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีทั้งการระบุเบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือขออาหารน้ำดื่มนะคะแล้วก็ยังมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่เรียกร้องนะคะขอให้เร่งช่วยเหลือรวมถึงฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยแจ้งเตือนสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินกันบ้างนะคะไปในต่างจังหวัดกันบ้างสระบุรีค่ะฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยโค่นระเนระนาดนะคะขวางถนนพระฉายห้วยแห้งชาวบ้านสามหมู่บ้านนั้นเดือดร้อนหนักไฟก็ดับน้ำก็ไม่ไหลน้ำก็ท่วมอีกต่างหากนะคะผู้ป่วยติดเตียงได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะไปที่สระแก้วกบิลบุรีกันบ้างถนนสายสุวรรณศร33น้ำท่วมหนักค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปได้ทางอำเภอเขาชะกันก็แจ้งเตือนว่าเส้นทางขาดห้ามสัญจรถนนในสายช่วงบ้านภูเงินบ้านหนองปักหลักนะคะบริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ำภูเงินถูกตัดขาด 100% ไม่สามารถเดินทางไปได้ส่วนในอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะทางหลวงหมายเลข33ตั้งแต่หน้าปั๊มปตท.ช่วงศาลาลำดวนมุ่งหน้าไปสถานีการไฟฟ้าสระแก้วบ้านแกงนะคะมีระดับน้ำท่วมสูงกระแสน้ำเชี่ยวอีกต่างหากรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปบ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายพื้นที่นะคะในสระแก้วนี่นะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเส้นทางถูกตัดขาดนะคะก่อนเดินทางเข้าไปก็ให้เช็คพื้นที่ให้ดีๆนะคะไปดูเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศกันบ้างตอนนี้พบว่าพี่น้องประชาชนนี้นะในเขตเทศบาลเนี่ยนะคะมีทั้งหมด 16,000 คนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบถึง 8,000 คนด้วยกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะไปดูอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดชลบุรีกันบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะมวลน้ำไหลมาจากอำเภอข้างเคียงนะคะเข้าท่วมทั้งเมืองเฉลี่ยสูงเกือบ1เมตรด้วยกันนะคะทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายเศรษฐกิจหยุดชะงักนะคะบางพื้นที่เนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่ารุนแรงใกล้เคียงกับช่วงภัยน้ำท่วมในปี2554แล้วก็ชาวบ้านไม่สามารถตั้งรับได้ทันนะคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แควใหญ่เพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มนะคะประกาศเตือนกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเย็นนี้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะเพราะว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประชาชนในที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรย้ายเข้าของไปไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนที่อ่างทองตอนนี้เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท้ายเขื่อนเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันชัยนาทก็แจ้งเตือนนะคะห่วยในพื้นที่เขื่อนห้วยหนองโรงจะระบายน้ำหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยนาท4ตำบลที่อยู่ท้ายเขื่อนนะก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะที่อยู่ท้ายเขื่อนเช่นตำบลกระปกเตี้ยตำบลดงคอนตำบลเนินขามอำเภอเนินขามตำบลบ้านเชียงตำบลหันคาอำเภอหันคาก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ส่วนจันทบุรีนะคะทางภาคตะวันออกนะโดนก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็พบว่ามีการเร่งระบายน้ำออกจากคลองพักดีลำไผ่ออกสู่ทะเลนะคะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูบขส.กันบ้างนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะในสถานีขนส่งนะแต่ก็เบื้องต้นเองนะคะก็ยังคงสามารถที่จะใช้บขส.นั้นเดินทางไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆกันได้ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ชี้แจงกรณีรับเรื่องร้องเรียนผู้โดยสารสายการบินนะคะที่เที่ยวขาออกนะแล้วก็ขาเข้าด้วยที่ล่าช้าเพราะว่าเบื้องต้นเองนี่นะไปรับกระเป๋าช้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเพียงพอเพราะว่าติดขัดเรื่องของปัญหาสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะพยากรณ์อากาศ 27-3 ตุลาคมนะคะบอกว่าด้านตะวันตกและภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันภาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรเขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่พักพิงได้อย่างปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามและวัดยานาวาวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์และวัดใหญ่บ้านบ่อรวมทั้งวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ สีมาทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่ Bangkok New Sky นางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลาดสายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์ศิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 19:00 นบริษัทเวริทานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนภักดีจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสรรราชสกุลจุฑาทุตและราชสกุลศักดิเดชพานุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอนุภาตและบุตรจำกัดและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.New Day Learning สหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมซันรัตนโกสินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า

และการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมในภูมิภาคต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มิเพียงที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มราษฎรของพระองค์เท่านั้นนะคะแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ได้มองไปยังถึงด้านการตลาดนั่นหมายความว่าพระองค์จะทำให้ราษฎรของพระองค์เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จำหน่ายอย่างครบวงจรแน่นอนค่ะเรามาที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีซึ่งสถานที่ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นต้นแบบของการสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชเสวนีแม่ของแผ่นดินในการสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินเราจะไปเรียนรู้ค่ะว่าในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายให้กับคนทุกกลุ่มชนในสถานการณ์ปัจจุบันหรือโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการในการบาลานซ์ผลิตภัณฑ์ในการบาลานซ์ความสมดุลในการผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและรายได้ต้องสมดุลกับผู้ผลิตอย่างไรค่ะ

0: จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นไทยสู่การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเลือนหายพื้นผ้าหนึ่งผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นถิ่นแต่คือเรื่องราวของคนคือมรดกจากบรรพบุรุษและคือพลังแห่งการสร้างอาชีพที่สามารถทำให้ชุมชนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณที่กำลังสูญหายได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพลังแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงร่วมพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาทั้งการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติการสร้างอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลทุกเส้นไหมที่ถูกถักทอจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งพระเมตตาที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินเข้ากับหัวใจของประสบกรณิกรทั่วประเทศ
1: พระองค์เสด็จที่อุดรธานีแล้วพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องหมอนขิดให้เอาลายผ้าจากหมอนขิดกลับมาทอผ้ามัดหมี่ด้วยแล้วก็มาใช่ให้มาผืนผ้าด้วยแล้วก็มีการต่อยอดขึ้นมาตรงนั้นนะครับมีโอกาสโดยหน่วยงานราชการเข้ามาแนะนำในช่วงนั้นนะครับให้ยึดมั่นพระราชดำริของพระพันปีหลวงครับ
2: นั่นคือการรักษาอัตลักษณ
1: ์ใช่ครับอัตลักษณ
2: ์แล้วอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอก คืออะไรคะ
1: การย้อมเส้นไหมด้วยดอกบัวแดงครับกลับมารวมกลุ่มสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเพราะผมมีความเชื่อในใจตลอดว่าการตามรอยเท้าพ่อแม่ของแผ่นดินครับเราจะประสบผลสำเร็จเราจะมีความสุขแล้วก็อยู่ดีกินดีแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงอยู่ในพื้นที่ครับ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกนอกจากจะได้มองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของสิ่งที่ตนเองมียังได้รับโอกาสในการต่อยอดจากพระวิสัยทัศน์สู่การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ้าไทยด้วยแนวพระดำริว่าทุกเพศทุกวัยจะสวมใส่ได้ควรมีการออกแบบที่ดีมากระตุ้นเพื่อให้ช่างทอผ้าได้เรียนรู้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นถ้าผ้าทอตัดชุดได้ตรงตามความต้องการด้วยนำผืนผ้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มีความสวยงามมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัยโดยกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกและพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมพัฒนาชุมชน
3: ฝ่ายหญิงสิริวัณวรีนะคะได้พระองค์ได้สืบสานพระราชนิธานสมเด็จพระพันปี

0: หลวงภายใต้โครงการผ้าไทยแสนให้สนุกนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดเรื่องของการทอผ้านะให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะอุดรธานีของเราปีนี้ก็ได้ทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ภายใต้โครงการนี้นะคะที่นี่อย่างที่นนกอกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่รับลายผ้าพระราชทานเพื่อที่จะมาขยายผลและต่อยอดโดยใช้มีทั้งคงอัตลักษณ์ลายพระราชทานทั้งหมดแล้วก็ผสมผสานกับลายท้องถิ่นนะคะ
1: นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยพัฒนาการออกแบบลวดลายที่เป็นที่ชื่นชอบตรงตามความต้องการของตลาดแล้วช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มที่นิยมในปัจจุบัน
2: นอกจากที่เราจะช้อปผ่านออนไลน์ทางเพจผ้าทอมือหมักโครนบัวแดงชายคิมแล้วนะครับผมเราก็ยังจะมีผ้าที่จำหน่ายอยู่ที่ศูนย์ของเราครับผมก็จะเป็นห้องผ้าครับผมที่จำหน่ายก็จะมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายตั้งแต่ผ้าคลุมไหล่เป็นงานทอมือทุกชิ้นครับผมไม่มีผ้าทอเครื่องเลยเป็นภูมิปัญญาไทยของเราแท้ๆเลยครับผมอันนี้จะเป็นงานผ้ามัดหมี่สลับกับยกกิจครับผมถือว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีของเราก็คืออุดรธานีธานีผ้าหมี่กิจนี่ครับผมเนาะอันนี้ก็คือจะมีทั้ง2เทคนิคในผืนเดียวกันตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่างานมัดหมี่ครับผมลายมัดหมี่มันจะไม่ลายไม่นูนขึ้นมาครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานยกกิจยกคิดหรือว่ายกดอกมีลายนูนขึ้นมาครับผมน
3: ั่
2: นแหละครับผมแต่เรามีการรวมทันสมัยเกิดขึ้นก็คือจะมีทั้งโทนสีน้ำเงินเข้ามาก็คือเป็นลายเป็นสีโบราณดั้งเดิมครับผมแต่ว่าสีตัวนี้ก็จะเป็นสีทองทองนี่ก็คือได้จากการย้อมด้วยดอกบัวแดงตากแห้งซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์อีกแล้วครับของจังหวัดอุดรธานีของเราถ้าพูดถึงภาคกลางก็จะเป็นงานยกดอกครับผมแต่อีสานเราเรียกว่าย
4: กขิด
2: นะครับผมใช่ครับอันนี้เป็นงานยกขิดซึ่งจะเป็นการย้อมสีธรรมชาติจากกรีบบัวแดงสดนะครับผมผสมกับน้ำมะนาวมันก็จะได้ออกมาเป็นสีที่สวยงามแบบนี้ออกเป็นสีชมพูประมาณนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้านางนางถือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะมาให้สีเพราะพระองค์ท่านตรัสว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะช่วยในการย้อมสีธรรมชาติ
1: จากวันแรกของการเติบโตเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกการสืบสานจึงไม่ได้หยุดที่กลุ่มทอผ้าแต่กำลังเดินทางไปสู่คนรุ่นใหม่เยาวชนจากโรงเรียนบ้านนนกอกได้นำความรู้ด้านการออกแบบและการใช้เศษผ้ามาสร้างผลิตภัณฑ์เล็กๆเช่นพวงกุญแจกระเป๋าสตางค์กิ๊บติดผมผ้าผูกผมกลายเป็นบทเรียนด้านทักษะอาชีพของนักเรียนเด็กๆได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาของคนในชุมชนและยังสามารถนำผลงานไปจำหน่ายผ่านกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกที่จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกิดเป็นรายได้ระหว่างเรียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี่คือการสืบสานที่ไม่ได้เพียงรักษาของเก่าแต่กำลังสร้างผู้สืบทอดคนรุ่นใหม่เมื่อชุมชนค้นพบว่าทุนทางวัฒนธรรมของตนสามารถสร้างได้ทั้งคุณค่าและมูลค่าจึงไม่ได้หยุดเพียงการผลิตสินค้าแต่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกและเปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทั้งการทอผ้าการเสาไหมการมัดย้อมการปั่นฝ้ายและการย้อมสีจากดอกบัวแดงนักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำเรียนรู้ด้วยตนเองและนำผลงานกลับไปเป็นความทรงจำในทุกขั้นตอนก่อนที่จะเป็นผืนผ้าอันงดงาม
0: ที่นี่เป็นหมุดหมายที่ต้องมาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สนโลกนะคะซึ่งในการที่เริ่มในการเปิดตัวมหากรรมผู้สนโลกหรือว่าการสำรวจต่างๆที่นี่จะเป็นจุดแรกที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกและจะประเมินให้ผ่านองค์ประกอบของที่นี่คือลำน้ำพืชพันธุ์ที่พืชพันธุ์ก็คือบัวแดงก็ที่นี่มีครบค่ะแล้วก็เรื่องของเสน่ห์วิถีชีวิตของคนก็สอดรับกับแนวคิดของมหากรรมผู้สนโลกทั้งหมดเลยค่ะ
5: ของไทยเราเองเนี่ยจะมีเส้นใยไหมกับฝ้ายไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นเพื่อเป็นหมอนเป็นผ้าห่ม ป็นตัดเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะทัดไปทำปิดเครื่องเรือนถึงจะออกเรือนได้ในเมื่อก่อน
1: ขณะเดียวกันชุมชนยังเชื่อมโยงเรื่องราวของผืนผ้าเข้ากับอาหารวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งธรรมชาติทั้งการสาธิตข้าวต้มธัญพืชกลีบบัวแดงอีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านนนกอกจึงก้าวสู่การเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้คือพลังของการสืบสานรักษาและต่อยอดจากแม่ของแผ่นดินสู่ลูกหลานของแผ่นดินจากพระราชปณิธานสู่พลังของประชาชนและจากเส้นใหญ่เล็กๆได้ถักทอเป็นผืนผ้าด้วยพระเมตตานี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จใต้ร่มพระบารมีที่เกิดขึ้นจากพลังของคนไทยผู้ร่วมกันรักษาสืบสารอนุรักษ์ผ้าไทยทำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป
3: จึงนับเป็นความโชคดีของชุมชนในท้องถิ่นไทยในทุกภูมิภาคนะคะวันนี้การที่เรายังคงร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทตามแนวทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมองเห็นความเป็นช่างในตัวของราษฎรไทยวันนี้ได้ปรากฏความสำลิดผลแห่งแนวพระราชดำริอัตลักษณ์ไทยสามารถประกาศก้องก้าวสู่ความเป็นไทยสู่สายตาสากลได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: Trend ต่อเนื่องที่สุด

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: โอ้ยแมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ย่ามองตราเชเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: คนลุกทุ่ง
4: Next
3: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและครม.อนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษ28และ29กันยายนนี้พื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบอุทกภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณกิตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบ3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกฤตยารัตนาทูลรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ในวันจันทร์และอังคารที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการ2วันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกับการให้บริการต่อประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติสำนักงานชลประทานที่13แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองโดยแจ้งเตือน3จังหวัดประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแนวโน้มระดับน้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ2เมตรจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้จังหวัดรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองท้องถิ่นผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่อาศัยริมน้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตลิ่งล่างของลำน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
4: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาก นกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ่ชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 21ถามใจ
1: พี่เข้าไปได้ไหม
2: ได้พี่พาย
1: พี่ทำอะไรอยู่อ่ะอย่าบอกนะเพิ่งกลับมาก็กดเล่นเกมเลย
2: ไม่ได้เล่นสักหน่อย
1: แล้วทำอะไรล่ะไหนดูสินี่คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรออ
2: ืมลองดูเฉยๆนะ
3: เราไม่ควรพูดเรื่องคุณย่าเรื่องไปเรียนเมืองนอกตอนนี้ถ้าเกิดพี่พายถามต่อเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ย
4: ฉันมีเรื่องสำคัญเรื่องเตจะเล่าให้ฟังเพิ่งอัปเดตมาเมื่อกี้เลยเตน่ะไม่ได้แค่ช่วยตามหาพีทกับโจนะจ๊ะเตเนี่ยเขาไปเป็นพยานให้ฝ่ายปกครองด้วยจ้ะ
1: เป็นพยานอะไรอ่ะ
4: ก็เรื่องกอดไงที่ชอบบูลลี่อ่ะชอบทำให้โจอึดอัดมีเคสหนักจนฝ่ายปกครองเรียกคุยไงแล้วเตน่ะก็ไปยืนยันว่าโจโดนกอดหาเรื่องอีกหลังจากวันนั้นน่ะ
1: เหรอเนี่ยฉันไม่รู้เลยเปก็ไม่ได้เล่านะ
4: ช่วงแกยุ่งๆหาพีทนั่นแหละแถมก๊อตก็เหมือนจะแค้นเปมากนะ
1: แค้นทำไมอ่ะก๊อตอ่ะเป็นคนทำตัวเองนะ
4: คนแบบนั้นไม่คิดแบบเราหรอกหมอนั่นนะก็เริ่มปล่อยข่าวลือเรื่องเปแล้วว
2: ันนี้ฉันได้คุยกับยงกับตาลด้วยสองคนนั้นบอกว่าคืนนี้จะส่งข้อความมาขอโทษนายนะเพราะว่าก๊อตโดนพักการเรียนไปเรียบร้อยแล้ว
5: เราก็รู้เรื่องก๊อตแล้วล่ะพ่อโทรมาบอกว่าที่โรงเรียนอ่ะโทรมาบอกพ่ออ้
2: าวแล้วทำไมยังทำหน้าเหมือนไม่สบายใจอีกล่ะ
5: เราไม่อยากคุยกับสองคนนั้นแล้วอ่ะ
2: อืมเข้าใจถ้าสองคนนั้นส่งข้อความมาแล้วนายไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องตอบไม่ต้องทำเป็นโอเคมันก็ไม่ผิดเลย
5: แต่คนอื่นอาจจะบอกว่าเราควรให้อภัยนะสิ
2: ก็คนอื่นเขาไม่ได้เป็นคนเจ็บไงนายมีสิทธิ์เลือกระยะของตัวเองได้จะคุยหรือไม่คุยมันก็เป็นเรื่องของนาย
5: ขอบใจนะที่เข้าใจจริงๆอ่ะ
2: ก็เราอยู่ข้างนายไงทำไมเงียบล่ะยังกังวลเรื่องยงกับตาลอยู่หรอ
5: เปล่านะ
2: อ้าวไม่ใช่เรื่องสองคนนะเราเรื่องอะไรอ่ะ
5: เรื่องของเราสองคนไงเราอยากรู้ว่าคือเราเป็นอะไรกันแน
2: ่พีทอยากคุยเรื่องเรียนนะครับแม
1: ่ทำไมใกล้สอบแล้วเลยเครียดหรือไงแต่ปกติพี่ก็ไม่เคยเห็นเครียดเลยนี่นา
2: ก็เมื่อก่อนพีทไม่เคยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยอยากตั้งใจมากๆพีทอยากไปเรียนต่อนะแม่ไปเรียนที่ออสเตรเลีย
1: ยังไงนะพีทแม่งงไปหมดแล้วนั่นสิอยู่ๆก็บอกว่าอยากจะไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยนะ
2: คุณย่าคุยกับพีทเนี่ยแล้วบอกว่าจะจัดการให้ทุกอย่างเรื่องโรงเรียนเรื่องที่อยู่เรื่องค่าใช้จ่ายคุณย่าก็บอกไม่ต้องห่วง
1: เดี๋ยวนะคุณย่าเหรอไปคุยกันตอนไหนอ่ะ
0: งั้นแม่ก็ขอคิดดูก่อนว่าจะให้พีทไปหรือเปล่า
2: แม่
0: เป็นแม่ลูกจะไปเรียนไกลขนาดนั้นแม่ก็ต้องเป็นคนอนุญาต

0: เพื่อนๆเคยเป็นไหมเวลาเราเจอทางเลือก2ทางแล้วมันไม่ได้มีทางไหนแย่เลยนะแต่ก็ไม่มีทางไหนที่เรามั่นใจได้ 100% เหมือนกันสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าใจเราจริงๆอยากได้อะไร
1: แล้วมันมีวิธีรู้มั้ยว่าใจเราจริงๆเนี่ยอยากได้อะไรถ้าเสียงนึงบอกว่าไปดิลองดิแต่อีกเสียงนึงบอกว่าอย่าเลยอยู่ที่เดิมก็ปลอดภัยอีกเสียงบอกว่าเฮ้ยเลือกอะไรคิดถึงคนอื่นด้วยแล้วแบบเนี้ยมันจะเลือกยังไงอ่ะพี่พาย
0: ก็เริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนถ้าตัดเสียงคนอื่นออกหมดเลยเหลือแค่เราอยู่คนเดียวไม่มีใครมองไม่มีใครคาดหวังเราจะเลือกอะไร
1: แต่คนเรามันตัดคนอื่นออกหมดไม่ได้ป่ะพี่โดยเฉพาะคนในบ้านเนี่ย
0: ใช่ตัดไม่ได้หรอกแต่เราทำได้อย่างนึงคือแยกให้ได้ว่าอันไหนคือเสียงที่ห่วงเราอันไหนคือเสียงที่กลัวว่าจะทำให้เขาผิดหวังสองอย่างเนี้ยมันคล้ายกันมากจนเรามักสลับมัน
1: แล้วถ้าถามใจแล้วมันยังเงียบอ่ะแบบไม่รู้ไม่เห็นภาพอนาคตเลยแบบนี้จะทำยังไงดีพี
0: ่ก็ถามใหม่สิ
1: ถามใหม่แบบเดิมอีกหรอ
0: ใช้วิธีอื่นสิถามใหม่แต่ไม่ตอบด้วยคำพูดแต่ตอบด้วยความรู้สึกในร่างกายแบบคิดถึงทางเลือก A แล้วใจโล่งคิดถึงทางเลือก B แล้วท้องเกร็งหรือบางคนตอบด้วยภาพเห็นตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกอยากตื่นเช้าไปใช้ชีวิตในภาพแบบนั้น
1: ก็ยังฟังดูยากอยู่ดีอ่ะพีทคงเป็นพวกไม่มีความมั่นใจมั้งดูอ่อนแอชมัดเลยอ่ะ
0: อย่าพูดแบบนั้นสิถ้าเราไม่แน่ใจไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอสักหน่อยมันแปลว่าเรากำลังโตต่างหากเพราะคนที่ยังไม่โตนะจะเลือกอะไรตามกระแสแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: บางทีความลังเลมันก็เหมือนสัญญาณว่าเรากำลังคิดจริงจังแบบนี้หรอพี่พาย
0: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแล้วถ้าคืนไหนเพื่อนๆนอนแล้วใจยังตีกันอยู่ก็ลองพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้แล้วค่อยลองถามใจตัวเองใหม่อีกครั้งที่แบบไม่ต้องเร่งรีบอะไรอ่ะ
1: พีทก็คงต้องบอกตัวเองแบบนั้นนั่นแหละวันนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้
0: ถ้าใครกำลังลังเลอยู่ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ลองเริ่มจากถามใจแบบไม่กดดันตัวเองนะแล้วค่อยๆฟังคำตอบทีละนิดก็พอ
1: แล้วถ้าใจตอบมาว่าขอเวลาหน่อยก็ให้เวลากับมันหน่อยเนาะ
0: เพราะว่าบางคำตอบนะมันก็ต้องโตพอถึงจะพูดออกมาดังๆได้
2: ดูสิพายตอนนั้นพีทผมกะลาครอบมากแม่ไม่ได้ตั้งใจให้ช่างตัดแบบนี้เลยนะ
0: รูปเนี้ยพายจำได้งานโรงเรียนตอนพีทอยู่อนุบาลพีทร้องไห้ไม่อยากขึ้นเวทีไปเต้นกับเพื่อน
2: ใช่แล้วแล้วพ่อเขาอะอุ้มพีทขึ้นไปเองเลยนะตอนนั้นอะพ่อเขาอะใจเย็นมากนะพาย
0: พายอะจำได้พีทร้องไห้หนักมากขนาดคุณย่ายังต้องเดินหนีแต่พ่อยังยิ้มได้ตลอดแถมถ่ายรูปพีทเก็บไว้อีก
2: พ่อเราอ่ะเขาชอบถ่ายรูปเก็บไว้บอกว่าลูกอ่ะโตกันเร็วมากจะได้มีครบทุกช่วงเวลา
0: แม่ๆดูรูปนี้พ่อให้พีทขี่คอด้วย
2: น่าจะเป็นตอนที่ไปทะเลบางแสน
0: รูปนี้แม่น่าจะเป็นคนถ่ายนะ
2: รูปเลยไม่ค่อยชัดใช่ไหมล่ะ
0: รูปไม่ชัดแต่ชัดในใจนะคะ
2: นั่นสิแม่จำได้นะว่าวันนั้นนะฝนตกด้วยพีทยังตัวนิดเดียวแต่ดื้อจะออกไปเล่นน้ำพ่อเขาเลยบอกงั้นไปด้วยกันแล้วก็เดินลุยฝนไปเลย
0: แล้วพายอ่ะก็วิ่งตามไปแบบกลัวพ่อไม่รอ
2: แม่จำได้
0: แม่คิดถึงพ่อไหม
2: คิดถึงสิบางวันก็เหมือนไม่คิดนะเพราะมันชินกับการต้องทำทุกอย่างเองแต่พอเห็นรูปมันก็เหมือนโดนดึงกลับไปอยู่เวลาตอนนั้นเลย
0: พายก็คิดถึงพ่อแต่ก็ไม่เศร้าแล้ว
2: พายเข้มแข็งมากลูก
0: แม่เข้มแข็งกว่าพายเยอะเลยแถมตอนนี้ยังมีเรื่องพีทแม่โอเคไหมคะ
2: แม่ก็พยายามโอเคอยู
0: ่แม่ยังไม่อยากให้พีทไปใช่ไหม
2: เฮ้ยแม่ยังทำใจไม่ได้มันเร็วมากนั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆพีทก็มาบอกว่าจะไปอีกประเทศหนึ่งละแม่ยังไม่ได้ทันเตรียมใจว่าต้องห่างลูกขนาดนั้นเลย
0: แม่ห่วงพีทมากพายเข้าใจ
2: แม่ทั้งห่วงทั้งกลัวทุกอย่างเลยกลัวพีทไปอยู่ไกลแล้วป่วยกลัวเหงากลัวเจอเรื่องหนักแล้วไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่สุดท้ายก็กลัวว่าแม่จะกลายเป็นคนที่รั้งพีทไว้เพราะความกลัวของแม่เองแม่คงต้องใช้เวลาทำใจอีกหน่อยละลูก
0: จริงๆอ่ะพายเองก็ต้องใช้เวลาทำใจเหมือนกันแค่คิดว่าพีทจะไม่อยู่พายก็ใจหายแล้วล่ะแม่พายคงต้องใช้เวลาทำใจว่าต้องอยู่ห่างจากพีทเหมือนกัน
2: งั้นเราสองคนก็มาใช้เวลาทำใจด้วยกันแล้วนะ
0: เริ่มจะกอดแม่ทำใจก่อนแล้วกันค่ะ
2: กอดของพายอุ่นจนเราหายใจโล่งเหมือนใครสักคนค่อยๆจับหัวใจที่สั่นอยู่ให้หยุดแกว่งสักทีเราคงต้องพยายามไม่ให้ความกลัวของเรากลายเป็นกำแพงที่ปิดทางลูก
1: เป็นไงบ้างไปตัดไหมแล้วใช่ไหม
3: ใช่หมอบอกว่าแผลโอเคหายดีมาก
1: แค่คำว่าหายดีมากของหมอมันทำให้ยิ้มออกได้จริง
3: ๆจริงดิเราน่าจะยิ้มกว้างมากกว่าแล้วตอนนี
1: ้แล้วเจ็บไหมตอนตัดไหมเนี่ย
3: เจ็บนิดเดียวตอนนี้แค่ตึงๆแต่เดินได้นั่งได้ชิวละ
1: โล่งเลยแต่อย่าเพิ่งซ่าล่ะยังไงก็พักก่อน
3: พักอยู่แล้วไปทำเรื่องที่โรงเรียนมาแล้วด้วย
1: แน่ใจเลยใช่ไหมไม่เสียดายเวลาหรอต้องเรียนช้ากว่าเพื่อนอีกปีนึงเลยนะ
3: ไม่เสียดายเราอยากให้จิตใจพร้อมกว่านี้ก่อนเราค่อยกลับไปเรียนพ่อบอกว่าเรียนช้าหน่อยไม่เป็นไรขอแค่เราโอเคจริงๆพ่อบอกปีนึงมันไม่เท่าชีวิตทั้งชีวิต
1: ดีแล้วนายเลือกในแบบที่ดูแลตัวเองได้จริงๆงั้นช่วงนี้อยู่บ้านทำอะไรบ้าง
3: ก็เดินเบาๆตามที่หมอสั่งแล้วก็อ่านหนังสือบ้างบางวันก็แค่พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้มันยังมีบางช่วงที่คิดแล้วใจมันหน่วงหน่วงนะ
1: ไม่เป็นไรนะไม่ต้องรีบเก่งก็ได
3: ้ถ้าไม่รู้สึกเขินแต่ก็ขอบใจนะ
1: จำที่สัญญาได้ไหม
3: เรื่องไหนอ่ะ
1: ที่บอกว่ารอให้หายดีแล้วค่อยคุยเรื่องคำตอบเรื่องระหว่างเราสองคน
3: เรื่องนั้น
1: เราจะรักษาสัญญานะเจอกันเราจะให้คำตอบ

0: าเด็กม.5ที่ย้ายมาใหม่โหดมาก
1: ใช่ที่เขาว่าโดนไล่ออกจากโรงเรียนเก่าป่ะ
0: คนนั้นแหละ
1: ตกลงหมอนมันไปทำอะไรไว้หรอ
0: ทำลายเพื่อนในห้องเกือบตาย
1: จริงนี่อุ๊ยน่ากลัวว่ะทำไมไม่มีใครรู้ตอนย้ายมาเลยอ่ะ
0: เขาว่ามีเรื่องหนักมากโรงเรียนนั้นก็ปิดข่าวเลยย้ายมาเงียบ
2: มันถูกขุดขึ้นมาอีกแล้วเรื่องที่เราอยากจะฝังให้มันลึกที่สุดเราพยายามทำให้เหมือนมันไม่มีอะไรอยู่พยายามเดินหน้าต่อให้เหมือนคนปกติแต่พอมีใครเอ่ยมันขึ้นมาทุกอย่างมันก็ย้อนกลับมาหมดเราหนีมาตั้งไกลคิดว่าถ้าเงียบพอมันจะหายไปเองแต่ความจริงมันไม่เคยหายมันแค่เดินตามหลังเราเหมือนเงาต่อให้เราเร่งฝีเท้าแค่ไหนก็ไม่มีวันวิ่งหนีมันพ้นอยู่ดี
3: เป้ทำไมมายืนอยู่คนเดียวตรงนี้ล่ะคนอื่นเขาไปหาข้าวกินที่โรงอาหารกันหมดแล้วนะไปได้กันไหม
2: เธอไม่ควรมาอยู่ใกล้กับเราตอนนี้หรอกนะ
3: เอ้าทำไมล่ะนายเป็นโควิดหรือไงถึงไม่ให้เข้าใกล้อ่ะ
2: มุกอะไรของเธออ
3: ่
2: ะ
3: ก็แค่ไปกินข้าวด้วยกันนะนายก็พูดซะเป็นเรื่องใหญ่เข้าใกล้ไม่ได้
2: เธอยังไม่รู้เรื่องหรือไง
3: รู้แล้วเรื่องที่มีคนปล่อยข่าวเรื่องนายย้ายโรงเรียนมาน
2: ั่นล่ะฉันถึงว่าเธอไม่ควรมายุ่งกับฉันในช่วงนี
3: ้ฉันน่ะไม่เอาข่าวลือมาตัดสินเพื่อนหรอกนะ
2: มันไม่ใช่ข่าวลือมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ฉันไม่อยากจะให้ใครพูดถึงมันอีกขอโทษนะที่ตอนนั้นเนี่ยฉันไม่ยอมบอกเธอเรื่องนี้แถมพูดกับเธอแบบไม่ดีอีกด้วย
3: ทำไมนายถึงย้ายจากโรงเรียนเก่ามาที่นี่ล่ะเป้หยุดเดินทำไมหรอ
2: เรื่องที่เธอถามอะถ้าเธอรู้คำตอบแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหม
3: ว่าไงนะ
2: หรือคะแนนพรีเซนต์จะเพิ่มขึ้นถึงได้อยากรู้ฉันก็เหมือนกับคนขี้ขลาดที่ไม่อยากให้ใครมารู้อดีตขอโทษนะ
3: เปขอโทษแบบคนที่ขอโทษมานานแล้วในใจไม่ใช่ขอโทษเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์แต่ขอโทษเพราะกลัวเราเกลียดเขาฉันน่ะเคยถามแต่ฉันน่ะไม่ได้ถามเพื่อตัดสินอะไรนายแล้วก็อยากฟังจากปากนายไม่ใช่อยากฟังจากปากคนอื่น
2: เอาจริงฉันก็ไม่ได้อยากจะแก้ตัวนะไม่ได้อยากทำให้อดีตมันดูดีขึ้นมาหรอก
3: ฉันน่ะก็ไม่อยากจะฟังคำแก้ตัวอะไรนี่ถ้านายอยากจะเล่าฉันก็แค่อยากจะฟังเรื่องจริงยังไงเรื่องจริงมันก็ต้องมีสาเหตุเสมอขอฟังสาเหตุได้ไหม
2: ก็ได้ถ้าเธอเชื่อว่าฉันพูดความจริงวันนั้นมันเริ่มจากเรื่องของคนอื่น
4: จริ งเหรอ
2: เฮ้ยไปดูกันเร็วพวกนั้นวิ่งมาเหมือนกับจะมาดูโชว์แต่สำหรับฉันมันคือเรื่องที่อยากฝังให้หายไปจากชีวิตไอ้นัดแกล้งน้องหมอต้นดึงกระเป๋าผลักไปผลักมาพูดจาถากถางจนคนรอบข้างขำเหมือนเป็นเรื่องสนุกของทุกวันจนวันที่ฉันเข้าไปแค่อยากจะห้ามคิดว่าเรียนห้องเดียวกันหมอนั่นน่าจะฟังกันบ้างเฮ้ยพอเถอะไอ้นัดน้องอ่ะมันก็ไม่ได้สนุกอะไรด้วยหรอกนะแต่ไอ้นัดกลับบอกว่าถ้าอยากให้หยุดก็ต้องทำให้มันแพ้ก่อนมันจะหยุดให
6: ้แน่จริงเย็นนี้ไปเจอกันหลังโรงเรียนเนี่ย
2: ตอนนั้นฉันไม่ได้คิดอะไรนอกจากถ้านัดเจ็บบ้างอาจจะสำนึกได้ว่าไม่ควรทำร้ายใครอีก
4: ว้ายนัดไงต่อยกันแล้ว
7: เฮ้ยไอ้นัดต่อยมั่วแล้วไอ้เปชนะแน่เลยว่ะ
8: โอ๊ยดูกันอยู่ได้มีคนไปบอกครูหรือยัง
2: แล้วมันก็จบแบบที่ไม่มีใครคาดคิดนัดเสียหลักล้มหัวกระแทกพื้นแน่นิ่งไปเสียงคนดูรอบตัวเงียบหายไปในทันทีเหลือแต่เสียงแตกตื่นวิ่งเรียกครูเรียกรถพยาบาลส่วนฉันยืนทำอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนั้นมือเย็นหายใจไม่ออกได้ยินแต่คนเรียกชื่อตอนนั้นในหัวฉันมีคำเดียววนไปวนมาซ้ำๆว่าไม่ได้ตั้งใจแค่อยากให้ไอ้นัดมันหยุด
3: แล้วเรื่องวันนั้นน่ะมันจบยังไง
2: นัดเลือดคลั่งในสมองต้องผ่าตัดด่วนโชคดีที่นัดปลอดภัยแต่ก็ต้องพักฟื้นเป็นปีๆเลยนะพ่อแม่นัด จะเอาเรื่องราวถึงตำรวจจริงจังมาก
3: แล้วยังไงต่อหรอ
2: รุ่นน้องที่โดนแกล้งมาเล่าความจริงกับครูเรื่องที่โดนนัดกันแกล้งเรื่องต่อยกันมีพยานว่านัดเป็นคนเริ่มท้าก่อนแล้วเป็นคนล้มลงไปเองสุดท้ายก็เลยไม่มีการดำเนินคดีแต่ฉันก็ต้องออกจากโรงเรียน
3: เป้
2: รู้ความจริงแล้วเธอคงไม่อยากคบกับคนที่ทำคนอื่นเกือบตายอย่างฉัน
3: ข่าวที่ปล่อยออกมาก็มีแค่นายทำร้ายคนเกือบตายแต่ก็ไม่มีเรื่องที่นายช่วยรุ่นน้องเลยนะ
2: เธอไม่ต้องมาช่วยฉันก็ได้ใครๆก็ชอบเล่าเรื่องของตัวเองให้ดูดีอยู่แล้ว
3: เป้พูดจบก็เดินออกไปเลยเหมือนไม่อยากจะคุยเรื่องนี้ต่อเราเลยไม่มีโอกาสพูดว่าเรื่องที่ได้ยินมาถึงเปย์จะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่คนปล่อยข่าวก็เลือกเล่าแต่ด้านที่ทำให้คนฟังสะใจแล้วก็ตัดทุกอย่างที่เป็นเหตุเป็นผลทิ้งออกไปหมดถึงจะเป็นความจริงก็เป็นความจริงที่ไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านมันก็ไม่ต่างอะไรกับข่าวลือ

0: ได้คุยกับเปหรือยัง
1: คุยแล้วเปเล่าเรื่องโรงเรียนเก่าให้ฟัง
0: แล้วตรงกับที่เขาเมากันไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ตรงข่าวลือเล่าเหมือนเปเป็นคนไปทำร้ายคนเฉยๆแต่ที่เปเล่านะมันมีเหตุมีคนเริ่มก่อนแล้วเปพยายามช่วยรุ่นน้อง
0: แล้วแกเชื่อที่เปเล่าไหม
1: ฉันน่ะเชื่อเป
0: ทำไมมั่นใจขนาดนั้นล่ะ
1: ก็ฉันเห็นกับตาแล้วว่าเปเป็นคนยังไงตอนพี่กับโจหายไปนะเปก็คอยช่วยแล้วก็เรื่องโจโดนก๊อตบูลลี่เปก็เป็นพยานให้ฝ่ายปกครองทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าการเป็นพยานน่ะ
0: จริงด้วย
1: เปคงรู้ดีว่าโลกมันโหดร้ายกับคนที่ไม่มีใครพูดแทนไม่มีใครมาเป็นพยานให้เพราะเขาเคยผ่านมาก่อนถ้าวันนั้นน่ะไม่มีคนออกมาพูดความจริงให้เขาชีวิตเปคงแย่กว่านี้อีกแล้วจะไม่ให้ฉันเชื่อเปได้ไง
0: แกดูคนไม่ผิดหรอกพาย
1: แกก็มั่นใจในตัวเปเหมือนฉันใช่ไหม
0: เปล่าเพราะหลังจากที่ฉันอ่านบทความของแกฉันก็เริ่มเชื่อข่าวลือที่ถูกสร้างจากคนที่เกลียดแล้วก็ส่งต่อไปที่คนหูเบาฉันก็เลยไปแอบสืบมาร
1: ีแกไปสืบอะไรมา
0: จะว่าเป็นความอยากรู้อยากเห็นของฉันก็ได้พอดีญาติฉันรู้จักกับเด็กที่โรงเรียนเก่าของเปฉันก็เลยให้เขาถามเรื่องนี้ให
1: ้แล้วเขาว่าไงอ่ะ
0: เขาก็เล่าเหมือนที่เปเล่านั่นแหละว่ามีรุ่นน้องโดนแกล้งจริงเปก็เข้าไปห้ามก็เลยโดนท้าต่อยแล้วมันก็เป็นอุบัติเหตุฝั่งนั้นล้มไปเองหัวฟาดจนเลือดคั่งเพราะงั้นฉันถึงบอกว่าแกดูคนไม่ผิดแน่นอน
1: ฉันน่ะไม่ได้อยากเป็นคนดูคนผิดหรือไม่ผิดหรอกนะฉันน่ะอยากให้เปรู้ว่าอย่างน้อยก็มีคนเชื่อเขาง
0: ั้นก็ไปบอกเขาสิส่วนฉันจะทำหน้าที่เป็นขาเมาส์เล่าเรื่องจริงให้เองถึงจะชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นน่ะแต่ก็ยุ่งแบบมีมโนธรรมนะจะบอกให้แชทเข้ากลุ่มก่อนเลยละกันแกต้องเรียกฉันว่าเจ้าแม่ข่าวสารสายเทพ
1: นับถือค่ะเจ้าแม่

0: ป
1: เธอยังมีอะไรกับฉันอีก
0: ไปห้องสมุดด้วยกันไหมก่อนกลับฉันต้องหาหนังสือเพิ่มทำรายงานอยู่อยากให้นายช่วยเลือกหน่อยนายอ่ะอ่านเยอะกว่าฉันเนี่ย
1: พายคุยกันนะตอนกลางวันเธอก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเธอไม่ควรมายุ่งกับฉันหรอกนะ
0: แล้วทำไมต้องเลิกยุ่งด้วยล่ะ
1: ทำไมต้องดื้อด้วย
0: ก็ฉันเชื่อที่นายเล่าแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องห่างจากเพื่อนนิสัยดีๆอย่างนายแค่เพราะข่าวของคนเล่าแบบตัดตอนน่ะ
1: แค่มีคนเชื่อใจเรามันทำให้เรารู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกเหมือนเราได้หายใจโล่งอีกครั้งโดยเฉพาะคนคนนั้นเป็นพายทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเราเรื่องของพายมันมักจะมีกำลังใจดีๆเสมอเหมือนแค่อยู่ใกล้กันเรื่องที่รู้สึกหนักก็เบาลงได
2: ้คนนั้นใช่ไหมที่ว่าทำคนเกือบตาย
1: แต่ต่อให้มีคนเชื่อเราแต่ในสายตาคนบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยากจะหายไปจากตรงนี้อยู่ดี
3: แกอัปเดตข่าวหน่อยได้ป่ะเขาไม่ได้ไปหาเรื่องเขาทำเพราะช่วยคนที่โดนแกล้ง
2: จริงเหรอ
3: เออมีคนเล่าอยู่ในแชทกลุ่มนี่ไง
0: ฉันว่านายเลิกสนใจพวกปล่อยข่าวได้แล้วนะเพราะว่าอีกสักพักข่าวลือมันจะค่อยๆหายไปถ้าข่าวจริงเข้ามาแทนที่ตอนนี้หลายคนน่าจะเริ่มได้ยินเรื่องจริงกันบ้างแล้ว
1: เอ้าแล้วเรื่องจริงมันมาจากไหนอะ
0: เจ้าแม่ข่าวสารสายเทพ
1: ฮะ
0: ฉายาเจลี่น่ะตั้งเองเสร็จสับรีบไปถามความจริงจากคนที่โรงเรียนเก่านายมาแล้วแล้วตอนนี้กำลังเมาเอ้ยไม่ใช่เล่าในกลุ่มแชทเล่าแบบมีรายละเอียดมีที่มาไม่ใช่เล่าแบบเมาให้มันสะใจ
1: แปลกดีเราหนีเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่วันนี้มีคนยืนข้างเราโดยไม่ขออะไรตอบแทนแค่เพราะเขาไม่ด่วนตัดสิน
0: แล้วรู้ไหมฉันเหมือนได้แรงบันดาลใจใหม่เลย
1: แรงบันดาลใจอะไร
0: ฉันน่ะอยากจะเขียนบทความใหม่เรื่องข่าวลือกับข่าวจริงที่เชื่อกันไปแต่ก็ไม่เคยสนใจเลยว่ามันทำร้ายใครอยู
1: ่พาย
0: นายอ่ะไม่จำเป็นต้องหนีอดีตหรอกนะถ้าคนอยากรู้ก็ให้เขาได้รู้แต่ต้องเป็นเรื่องจริงแล้วถ้ายังมีคนเลือกที่จะไม่เชื่อก็ไม่ใช
4: ่สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกได้ข้อสรุปแล้วปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดผลกระทบและผู้ว่าราชการสมุทรปราการสั่งเร่งช่วยประชาชนหลังกระแพงกั้นน้ำพังน้ำท่วมและรถจมกว่า700 คันสักครู่มาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลพีประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกสรุปปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่ส่งผลกระทบในพื้นที่คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกประชุมร่วมกับนายชานนท์วสิกาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายพลพีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะขณะเดียวกันก็ต้องรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ในขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปว่าให้ปิดประตูเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกพร้อมเน้นย้ำว่าในการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยขอให้จังหวัดและทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญอาหารต้องครบ3มื้อและเร่งกู้สถานการณ์ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ในที่ประชุมนายพลเพียงได้ต่อสายตรงถึงกระทรวงต่างๆประสานขอชุดยาสามัญประจำบ้านขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือและสั่งการนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดส่งเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยของจังหวัดนครนายกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนณหมู่บ้านชวนชื่นบางนาอำเภอบางบ่อสมุทรปราการหลังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ700หลังคาเรือนรถยนต์จมน้ำได้รับความเสียหายประมาณ600ถึง700คันเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหลังหมู่บ้านพังทลายส่งผลให้น้ำจากคลองชวดพร้าวทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและปริมาณมากโดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและตั้งจุดช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจัดส่งถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันทีบิวภูริพลบุญสอนทุบสถิติเอเชียนเกมต่อเนื่องหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้ได้เพิ่มอีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดขวัญใจชาวไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังสปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในระยะวิ่ง200เมตรชายโดยเวลา 19.88 วินาทีเทียบเท่าสถิติเอเชียและทุบสถิติเอเชียนเกมและนับเป็นเหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกทั้งบิวยังกลายเป็นนักวิ่งคนไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ52ปีในระยะวิ่ง200เมตรชายนับตั้งแต่อานัท รัตนพลได้เหรียญทองในปี1974ส่วนอีก1เหรียญทองแดงได้จากคุณอทิพย์เยี่ยอ้นนักกีฬาคูลาสทีมชาติไทยในรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมหลังรอบรองชนะเลิศแพ้นักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10ทำให้คุณอทิพย์คว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่6ของตารางเหรียญรางวัลขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดหนุ่มไทยมือ2ของโลกแซงชนะอึ้งกาลองอังกุส2-1เกมทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในรอบ56ปีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้อันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกมซึ่งนับเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเมรัชนกอีกด้วยเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัย
4: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: ไปในที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTubeแฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมสเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยสเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ำคืนนี้พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายน2569วันนี้เป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือ28กันยายนเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยในโอกาสนี้ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่าธงชาติไทยไม่เคยเป็นทาสใครและจะไม่มีวันเป็นทาสใครได้เราจะไม่ยอมที่จะให้ธงชาติไทยกลายเป็นทาสคนอื่นเราจะไม่ยอมให้ธงนี้นอนเปื้อนเปื้อนฝุ่นโคลนเราอาจยอมให้เลือดหลั่งโฉมลมลงบนผืนธงแต่จะหายอมให้ธงนี้แปดเปื้อนด้วยดินโคลนนั้นได้ไหมจึงขอให้ช่วยกันดูแลรักษาธงชาติไทยไว้ชั่วกาลนานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งพระราชทานไว้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติและเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่รักษาไว้ซึ่งเอกราชไทยธงไตรรงค์หรือว่าธงชาติไทยในปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้เมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460หรือเมื่อ109ปีที่แล้วสำหรับในปีนี้นะครับในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2519โดยเมื่อวันที่6กันยายน2519ที่ผ่านมานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2519ซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์มี3สีก็คือสีแดงหมายถึงชาติหรือเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งอำเภอทั้ง878อำเภอแล้วก็ได้ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศได้ให้ประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2519นี้โดยในวันที่28ก็คือวันนี้นะครับก็8นาฬิกาทุกภาคส่วนนะครับจะได้ร่วมกันเคารพธงชาติบริเวณสถานที่ที่แต่ละหน่วยงานได้กำหนดในส่วนของกองทัพบกนะครับวันนี้เวลา8นาฬิกานะครับก็จะได้มีการจัดกิจกรรมณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับซึ่งมีท่านผู้บัญชาการฐานบกพลเอกพระนาแค้วปลอดทุกข์นะครับพร้อมกับผู้บัญชาระดับสูงกำลังพลทุกระดับชั้นนะครับจนถึงพนักงานราชการและลูกจ้างก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นทหารไทยด้วยสำหรับในวันนี้นะครับเป็นวันธงชาติไทยนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวันแห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นตรงกับวันที่28กันยายนในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและของประเทศไทยสำหรับเหตุการณ์แรกวันนี้นะครับย้อนไปเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2438หลุยส์ปาสเตอร์นักเคมีชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตซึ่งหลุยส์ปาสเตอร์นะครับเกิดที่เมืองโดรัฐจูรานะครับแต่ว่าไปเติบโตที่เมืองอาบูนะครับบิดาก็เป็นทหารผ่านศึกนะครับจากสงครามโปเลียนตอนเด็กๆนะครับเขาเคยสนใจศิลปะต่อมาก็หันมาสนใจเคมีและได้สำเร็จการศึกษาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยสตราเบิร์กนะครับจากนั้นก็เริ่มทำงานนะครับเป็นนักเคมีในห้องทดลองผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขานะครับแล้วก็สร้างคุณประโยชน์อย่างมากให้กับสาธารณชนนั่นก็คือไวรัสป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งในอดีตนะครับเป็นโรคที่สามารถฆ่าชีวิตคนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับเขายังได้ค้นพบวัคซีนอีกหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอหิวาตกโรควัณโรคและโรคคอตีบในปีพุทธศักราช2405เขาได้ทดสอบการฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเจอไรเซชันนะครับเป็นครั้งแรกซึ่งมีประโยชน์นะครับต่อการถนอมอาหารเป็นอย่างมากต่อมานะครับเขาได้ทดลองค้นคว้าเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อชนิดต่างๆจนสามารถค้นพบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2428นอกจากนั้นนะครับเขายังได้พบวัคซีนป้องกันโรคแอนทรักซ์อีกด้วยต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2430เขาได้ก่อตั้งสถาบันปาสเตอร์ขึ้นนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะขยายสถาบันปาสเตอร์ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกในประเทศไทยนะครับได้ใช้ชื่อว่าสถานสาวภาเป็นหน่วยงานในสังกัดของสภากาชาดไทยทุกวันนี้นะครับสถาบันปาสเตอร์ก็ยังคงเป็นสถาบันวิจัยทางการแพทย์ที่สำคัญที่สุดในโลกคณะวิจัยที่นี่นะครับเป็นคณะแรกๆที่ได้ค้นพบเชื้อไวรัส HIV อีกด้วยแล้วก็วันนี้นะครับตามที่ได้มีบทเพลงธงชาติไทยนะครับในช่วงแรกก็คือวันที่28กันยายน

ได้มีการชักธงประดับธงชาติไทยแล้วก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยถือว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและก็เป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ให้กับชาติไทยนะครับเป็นธงชาติไทยก็ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าปีนี้นะครับครบรอบปีที่109กว่าจะมาเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบันนี้นะครับธงชาติไทยก็มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตสมัยรัชกาลที่1จนถึงสมัยรัชกาลที่5ต่างจากธงชาติที่ใช้ในปัจจุบันนะครับก็คือเริ่มแรกนั้นก็จะเป็นธงสีแดงพื้นที่เกลี้ยงก็จะพัฒนามาเป็นจักรสีขาว อยู่ตรงกลางธงต่อมาก็เพิ่มเป็นรูปช้างเผือกสีขาวอยู่ในกงจักรจากนั้นนะครับก็มีการนำรูปจักรออกแล้วก็เพิ่มขนาดช้างเผือกให้ใหญ่ขึ้นตรงกลางธงที่เคยเรียกนะครับว่าเป็นธงช้างเผือกต่อมานะครับก็มีการแก้ไขเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นซึ่งก็ใช้ในส่วนราชการเท่านั้นส่วนธงสำหรับประชาชนที่เรียกว่าธงค้าขายซึ่งก็มีลักษณะเป็นธงริ้วแดงขาว5ริ้วต่อมานะครับจนถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับมีสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นสยามก็ได้เข้าร่วมรบในฐานะฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้จะต้องมีธงชาติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับธงชาติของประเทศพันธมิตรอื่นๆที่เป็นธง3สีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจึงมีพระราชดำริให้มีการเปลี่ยนธงริ้วแดง5ริ้วหรือว่าธงค้าขายนะครับมาเป็นธง3สีโดยเพิ่มสีน้ำเงินแก่นะครับเข้าไปที่แถบกลางแล้วก็พระราชทานนามว่าธงไตรรงค์และให้ตราพระราชบัญญัติธงใหม่ขึ้นในปีพุทธศักราช2460ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่าสีแดงหมายถึงชาติคือประชาชนคือเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งพระรัตนตรัยและธรรมะอันเป็นหลักสอนหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ต่อมานะครับ28กันยายนพุทธศักราช2496เอ็ดวินฮับเบิลนะครับนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันหนึ่งในนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่20เสียชีวิตซึ่งเขานะครับหรือว่ามีความสามารถนะครับเรียนเก่งทุกวิชามาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นนักกีฬากระโดดสูงเรียนจบวิชาคณิตศาสตร์และก็ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกจากนั้นก็เรียนต่อปริญญาโทนะครับภาษาสเปนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วก็กลับมาทำงานนะครับเป็นครูโรงเรียนไฮสคูลแล้วก็เป็นโค้ชบาสเกตบอลด้วยแล้วก็เป็นทหารนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนที่จะออกมาทำงานที่หอดูดาวประจำมหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับเขานะครับได้ประจำอยู่ที่หอดูดาวแห่งนี้จนกระทั่งเสียชีวิตนะครับการค้นพบที่เป็นผลงานสำคัญของฮับเบิลนะครับก็คือการค้นพบดาวฤกษ์นะที่อยู่นอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกในปี2467นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเสียชีวิตสำหรับเหตุการณ์ในอดีตนะครับซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนนะครับก็ยังไม่จบนะครับในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

0: ครับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็มาต่อกับเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในวันที่28กันยายนเหตุการณ์แรกนะครับก็คือ28กันยายนพุทธศักราช2544ศาลปกครองชั้นต้นของไทยนะครับได้พิพากษาคดีที่นายสรัญสินุทกนะครับกับพวกได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยมหิดลฐานออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษโดยตัดสินให้ยกเลิกกฎดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับไม่เพิกถอนข้อบังคับนี้โดยให้เหตุผลสำคัญนะครับในการกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นบอกว่านโยบายนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลถือว่าได้ปฏิบัติในการเรียกว่ามีอำนาจนะครับตามพระราชบัญญัติในการที่จะออกข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อควบคุมมาตรฐานวิชาการแล้วก็การที่ให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นนโยบายแล้วก็การใช้ดุลพินิจทางวิชาการเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากลแล้วก็การข้อบังคับนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสหรือว่าเป็นการเปิดช่องนะครับให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นรายกรณีได้หากมีหากมีเหตุผลจำเป็นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุและก็ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็28กันยายน2549ครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการโดยสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีการเปิดใช้เชิงพาณิชย์นะครับเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่28กันยายน2549แต่ว่ามีปัญหารันเวย์แตกนะครับจึงไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็มาเริ่มใช้งานได้จริงนะครับในเดือนกันยายน2550นะครับก็คืออีก1ปีต่อมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็เป็นท่าอากาศยานที่มีสายการบินจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับมีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มีอาคารผู้โดยสารเดี่ยวนะครับที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่28กันยายนคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นสำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
1: พ่อครับไปพูดของเล่นเยอะๆได้ไหมครับ
2: ได้ครับแล้วพอเพียงเอาไปแบ่งกันเล่นกับเพื่อนๆนะครับ
1: พ่อครับมีอะไรที่พ่อยังซื้อไม่ได้อะครับ
2: ความดีไงลูก

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ครับอยู่ในช่วงของการรับอรุณนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นเช้าที่หลายๆคนนั้นก็ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมนะครับหลายพื้นที่ทีเดียวครับ
1: กับปี2569คงเป็นอีกปีหนึ่งที่หลายคนจดจำไปยาวนานเลยครับเพราะว่าบางพื้นที่ซึ่งปี2554ที่มีมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็บางพื้นที่นั้นน้ำไม่ท่วมแต่ว่าปีนี้ท่วมนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครแหล่งเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับที่เคหะคลองจันทน์ใช่ไหมฮะที
2: ่ใช่ครับ
1: ตรงนั้นก็หนัก
2: จันทน
1: ์เคหะร่มเกล้าเคหะร่มเกล้า
2: แล้ว
1: ก็หนักมาก
2: จันทน์บางกะปิอะไรพวกเนี้ยนะฮะในเขตนั้นนะ
1: ฮะใช่ครับเรียกว่าโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับที่หลายคนก็อ่วมเลยนะครับแม้เช้าวันนี้เองนะครับก็ยังคงไม่สามารถที่จะเข้าออกที่พักที่อาศัยได้นะจะต้องไปอยู่ที่ศูนย์อพยพนะฮะบางคนนี่ร้านรวงนะครับเป็นร้านเสริมสวยนะโอ้โหกลับมาเจอสภาพร้านของตัวเองนี่บอกหมดกันเลยนะครับสิ่งที่สร้างสิ่งที่ทำมายาวนานโอ้เรียกว่าทำให้ชีวิตจะต้องมารีเซ็ตกันใหม่เลยครับ
2: ครับใช่เลยครับหลายคนก็ประสบปัญหามากมายนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเจอนี่ก็มีการโพสต์ในโลกออนไลน์เนาะ
1: ครับ
2: ปี54ยังไม่เท่านี้ก็แสดงว่าในช่วงปี54เขาก็โดนน้อย
1: ครับ
2: ปีนี้อาจจะตั้งรับไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับ
1: ส่วนบางจุดนะครับที่ปี54อ่วมมาปีนี้รอดก็มีนะครับทางน้ำอาจจะเปลี่ยนไปนะครับนี่แหละนะครับความจริงของธรรมชาติที่ว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับบางปีก็มีปัญหาบางปีก็รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับเรื่องของภัยธรรมชาติไม่มีทางรู้ล่วงหน้าจริงๆนะครับถ้าหากว่ารู้ล่วงหน้าก็คงจะเตือนกันมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: นี่ขนาด
2: รู้เราคุณที่อาจจะไม่ชัดเจนมากนะชี้เฉพาะจุดมากไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับก็คือถ้าชัดเจนแบบมองเห็นว่าเกิดวิกฤตแน่ๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็ต้องเตือนกันมา 2-3 เดือนแล้วนะแต่ว่าทุกคนก็เนี่ยเพิ่งจะมาตกอกตกใจกับข่าวที่ออกมาน่าจะ2สัปดาห์นี่เองนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเห็นรถต่างๆเนี่ยถูกน้ำท่วมเยอะนะก็แสดงว่าเคลื่อนย้ายรถไม่ทัน
1: ครับนี่คือภาพที่เห็นชัดเจนเลยว่าไม่มีเวลาในการเตรียมตัวนะครับสำหรับที่จะอพยพนะครับรถลอยน้ำเต็มไปหมดแล้วก็ถนนหนทางกลายเป็นแม่น้ำลำคลองไปแล้วเนี่ยนะครับแสดงว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ไหมฮะถ้าเกิดฝนตกวันสองวันน้ำท่าทำท่าจะขึ้นเนี่ยก็คงจะประกาศแจ้งเตือนใหอพยพโยกย้ายได้ทันแต่นี่คงไม่ทันจริงๆเนี่ย
2: ครับแม้แต่เขาใหญ่เองที่หลายคนมั่นอกมั่นใจว่าอยู่ในพื้นที่แบบนั้นน้ำจะไม่มาเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าน้ำนี่ก็ลงมาจากเขาใหญ่ส่งผลให้ทางด้านล่างนี่ก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับแถวจังหวัดสระแก้วนะครับก็ ปีนี้ก็อ่วมเหมือนกันนะครับ
2: yeah.
1: จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับซึ่งอยู่ในโซนภาคตะวันออกของประเทศไทยก็ยังวิกฤตอยู่ครับ
2: อืมครับก็คือฝนเวลาตกเนี่ยไม่ตกเปล่านะคือลมมาด้วยครับคุณตุ๊ดีฮะ
1: ครับ
2: ปัญหาของลมนี่ก็สร้างความเสียหายได้เยอะถ้ามาพร้อมฝนเนี่ยนะครับ
1: ครับในส่วนของครม.คณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้แจ้งนะครับให้วันที่28วันที่29กันยายนเป็นวันหยุดราชการพิเศษสำหรับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะฮะนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีเนี่ยนะฮะ
2: ครับแถวนนเนี่ยโดยเฉพาะแถวปากเกร็ดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: น้ำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ครับเราเรียกว่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยหลายจุดเลยก็กำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้ครับส่งกำลังแรงใจไปถึงทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่พร้อมด้วยยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ต่างๆของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในส่วนภูมิภาคเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะส่วนอีสานใต้ปีนี้ก็วิกฤตเหมือนกันครับ
2: โอ้สุรินทร์เป็นยังไงฮะสุรินทร์ก็เห็นภาพข่าวก็ใช้เล่มเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ครับอำเภอพนมดงรักอำเภอปราสาทเนี่ยนะฮะก็ประสบวิกฤตเหมือนกันครับ
2: ครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าภัยที่มากับน้ำก็มีหลายอย่างนะครับ
1: ครับ
2: ก็เรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษอะไรต่างๆนะครับก็ช่วยกันดูนะครับ
1: แล้วก็ที่ต้องระมัดระวังก็คงจะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะฮะเพราะมีผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับที่สมุทรปราการนี่ก็มีอดีตโค้ชทีมชาติเลยนะฮะ
2: ครับ
1: โค้ชรักนะครับธนกฤตฉิมพาลีอายุ40ปีเองนะครับแล้วก็เสียชีวิตพร้อมกับคนที่เขารับงานในการยกรถนะครับคือติดต่อรถยกเพื่อที่จะมาช่วยยกรถนะฮะปรากฏว่ามาถึงที่แล้วเตรียมการเพื่อที่จะได้ดำเนินการยกรถเนี่ยนะปรากฏว่าโอ้กระแสไฟมันรั่วโอ้ส่งผลทำให้ถูกไฟดูดพอถูกไฟดูดคนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปช่วยอันดูดไปอีกคนหนึ่ง
2: ครับ
1: เนี่ยเสียชีวิตสองคนเลยนะ
2: นะฮะถ้าหากว่าน้ำท่วมแล้วอยู่ใกล้บริเวณเสาไฟด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะครับ
1: ครับเวลาที่เกิดน้ำท่วมเราก็ต้องนึกถึงทันทีว่าจุดที่น้ำท่วมนั้นมีกระแสไฟฟ้าอยู่หรือเปล่า
2: ครับ
1: ครับโดยเฉพาะจุดที่มีโลหะนะฮะเป็นเหล็กเนี่ยนะฮะถ้าจะต้องเดินผ่านนี่ก็ต้องระมัดระวังถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับรองเท้าบูทควรจะต้องมีนะฮะ
2: สำคัญมากๆเลยนะฮะ
1: ครับ
2: นอกจากจะกันในเรื่องของการที่เท้าเราจะไปเตะกับอะไรต่างๆที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะฮะที
1: ่
2: มันน้ำพัดพามาเนี่ยก็ยังกันในเรื่องของพวกสัตว์มีพิษด้วยแล้วก็กันเรื่องของกระแสไฟได้ด้วยนะ
1: ครับ
2: ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ
1: ครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เป็นดราม่านะฮะหลายส่วนเหมือนกันนะครับที่ออกมาในช่วงนี้ในช่วงที่คนไทยกำลังมีทุกข์จากอุทกภัยเนี่ยนะครับบางคนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่รู้จะทำอะไรก็อาจจะไปทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะ
2: คร
1: ับ อย่างวันก่อนก็มีที่คนแชร์กันนะฮะเล่นเจ็ตสกีสนุกสนานเชียวนะฮะนะแล้วก็กระแสน้ำก็เป็นลูกคลื่นวงกว้างนะครับจะทำเพื่อความสนุกสนานเพื่อเป็นคอนเทนต์อะไรยังไงก็ตามแต่มีบางคนเขาก็มองว่าแหมกำลังมีทุกข์อยู่เลยแถวนี้นะฮะ
2: ครับนะหรืออาจจะไปบิดมอเตอร์ไซค์นะเพื่อให้น้ำวิ่งไปตามล้อของตัวเองเนี่ยนะครับ ให้น้ำกระจายเนี่ยนะฮะแบ
1: บ
2: ทำคอนเทนต์เนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรนะครับ
1: ใช่ครับคือต้องทุกวันนี้ต้องคิดเยอะหน่อยนะฮะทำสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่อาจจะมองก็เป็นเรื่องสนุกสนานบันเทิงแต่ว่า เป็นความบันเทิงที่ผิดที่ผิดเวลาเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดดราม่าหรือเกิดเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันในหลายแง่มุมนะบางทีผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไม่คุ้มเลยนะ
2: ครับก็แถวนครนายกก็ไม่เบาครับคุณสติฮะ
1: ครับ
2: ก็มีพี่ๆที่เคยอยู่ที่สถานีนะครับ
1: ครับ
2: ท่านพลตรีหญิงยุวดีนะ
1: ฮะ
2: ท่านก็เป็นพลโทใช่ไหม
1: พลโทแล้ว
2: เกษียณอายุราชการนะเกษียณแล้วท่านก็นู่นอ่ะไปอยู่นครนายกไปทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำมาปีนี้ก็ท่วมไร่ที่เคยทำเนี่ยนะท่วมสวนเนาะ
1: ครับ
2: คุณตรีฮะน่าจะต้องเริ่มต้นกันใหม
1: ่โอ้โห
2: อืม
1: ตอนนั้นเห็นว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนนะฮะก็มีการระบายน้ำออกมาเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับนี่แหละคือความจริงนะฮะความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ตลอดชีวิตของคนเรามีโอกาสประสบพบเจอนะครับบางคนก็สะเทือนใจจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างเช่นเจ้าภาพที่จัดงานสำคัญนะฮะก็คือเตรียมการวางแผนอยู่นานทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งใจจะมาจัดในช่วงห้วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ อย่างเช่นงานศพมีงานศพหนึ่งซึ่งก็ได้รู้จักคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมจัดงานมา100วันนะครับหลังจากที่ได้สวดพระอภิธรรมในช่วงหลังจากที่เสียชีวิตไป

0: แขกเหลือญาติพี่น้องที่เชิญกันไว้นี่ก็คงจะไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้นะก็ประกาศแจ้
1: ค
0: ง
1: รับ
0: ให้ได้ทราบกันว่าขอเลื่อนไปก่อนไว้ได้กำหนดการใหม่สถานการณ์เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็เรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เอาละครับก็เป็นธรรมชาติของเรื่องราวบนโลกใบนี้นะฮะทุกวันก็มีทั้งข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีข่าวดีก็อย่างเช่นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคนไทยก็เราก็ยังเชียร์อยู่นะครับ
0: ให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็หลายๆประเภทกีฬาก็น่าชื่นใจนะครับมีการทำลายสถิติด้วยอย่างเช่นกีฬากรีฑาหรือนักวิ่งเนี่ยนะ
1: ครับวิ่ง200 เมตรชาย
0: ครับ
1: บิวภูริพลบุญสอนนะครับก็ทำเวลาได้ดีมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: 19.88วินาทีนะครับ
0: หลังจากที่ทำเวลาได้ดีในการวิ่ง100 เมตรชายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้เหรียญทองมาแล้วนี่ได้เหรียญทองอีกแล้ว
1: สองทองไปแล้วนะครับ
0: โอ้ครับเนี่ย
1: อีกคนหนึ่ง400 เมตรชายก็คือจอชชัวครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: ได้เหรียญทองเหมือนกันนะ
0: คนนี้เป็
1: ช
0: น
1: นะคู่แข่ง3-9ก่อนเข้าเส้นชัย
0: อ๋อ
1: ช
0: คน
1: น
0: น
1: ะ
0: ี้เป
1: ไป
0: ็น
1: 0.09วินาทีเฉ
0: โอ
1: ีย
0: ้
1: ดชิวก็คือแบบวิ่งเป็นรองตามหลังมาโดยตลอดแต่ว่าเร่งเครื่องในจังหวะสุดท้าย3-9ก่อนเข้าเส้นชัย
0: โอ้โห
1: ปรากฏว่าจอร์จชัวนี่แบบเฉือนฉิวนะฮะ
0: ครับ
1: 44ประมาณ40 44.90วินาทีครับ
0: ครับจอร์จชัวนี่เป็นใครฮะ
1: จอร์จชัวแอดคินสันนะฮะ
0: คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: น่าจะเป็นลูกครึ่งไทยเนี่ยแหละครับ
0: อ๋อก็เท่ากับคือเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้เนี่ยนะฮะคร
1: เป
0: ั
1: ็น
0: บ
1: ลูกครึ่งนะฮะลูกครึ่ง
0: ครับก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนด้วยรวมไปถึงกีฬาอะไรอีกอย่างหนึ่งนะที่ว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่ได
1: ป
0: ้
1: ิ
0: เ
1: ง
0: หรี
1: ป
0: ยญ
1: อง
0: ท
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ง
1: ไหม
0: ปิงปอง
1: ป
0: ใช
1: ิ
0: ่
1: ง
0: ไหม
1: ปองเซเว่นเทนนิสหญิงคู่เนาะ
0: ครับ
1: แหมไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าหญิงคู่เนี่ยปกติเราเวลาไปเจอกับจีนเนี่ยเราก็จะนะผ่านยากนิดหน่อยนะครับ
0: เพชรเนี่ยมีในทุกวงการนะฮะรอวันเจรนัยหรือผ่านการเจรนัยมาแล้วนะครับรอวันเปล่งประกายนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการดนตรีกีฬาหรือวงการต่างๆประเทศไทยยังมีคนเก่งๆนะฮะอยู่ในทุกวงการเป็นเพชรในทุกวงการนะครับขอ
1: ใช
0: เพ
1: ่
0: ียงแต่
1: คร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: าเราไปเห็นแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนกันนะครับให้กำลังใจกันเพื่อที่จะได้เป็นความสำเร็จร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศครับ
1: ใช่เลยครับก็ถ้าฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องทึ่งกันนะในช่วงเนี้ยว่าทำไมคนเก่งๆมาอยู่ในประเทศไทยเยอะเขาพัฒนากันแบบไหนเชียวถึงมีคนเก่งทั้งกีฬาดนตรีใช่ไหมวอลเลย์บอลหญิงก็ได้ไปโอลิมปิกแล้วก็น้องเนเน่ก็ได้ไปสู่ระดับโลกเนาะ
0: ครับก็แสดงว่าเรื่องของการฝึกเรื่องของการพัฒนานะครับคนไทยถ้าจะฝึกถ้าจะพัฒนากันจริงๆก็ยังฝึกได้พัฒนาได้นะฮะไม่มีข้อจำกัดในด้านของสรีระหรือภูมิประเทศนะครับก็แสดงว่าเราก็มีตัวอย่างของบุคคลที่ทำสำเร็จให้คนรุ่นหลังๆโดยเฉพาะลูกหลานของเราได้ดูกันแล้วว่าก็มีก็ทำได้นะครับ
1: ครับใช่ครับคนไทยก็มีความสามารถนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องสนับสนุนนะครับ
0: ครับพักฟังบทเพลงสร้างสรรค์กันสักเพลงในช่วงนี้เชิญรับฟังครับ

0: ฟังบทเพลงสร้างสรรค์กันไปแล้วนะครับพูดคุยกันต่อในยามเช้าๆนะครับ
1: รับความแตกต่างนะครับของคนเรานั้นจะว่าไปแล้วก็ด้วยการกระทำนะฮะโดยหน้าตาโดยรูปร่างก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับคนไทยกับชาติที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเช่นมาเลเซียพม่ากัมพูชาลาวนะฮะหรือประเทศในอาเซียนเนี่ยนะส่วนใหญ่สรีระร่างกายก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับส่วนที่แตกต่างกันก็คงจะเป็นเรื่องของความคิดนะหรือการฝึกหัดพัฒนาด้านสติปัญญาอย่างประเทศที่เราคิดว่าเขาน่าจะไม่มีคนที่เป็นเจ้าของเหรียญทองมากมายในกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยนะครับเขาก็ยังคงมีคนเก่งในด้านอื่นๆอยู่บ้างผมว่านะ
0: ใช่ครับเขาต้องมีดีของเขาบ้างแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าโดยเนื้อตัวขนาดร่างกายแล้วก็ขนาดของจินตนาการผมว่าไม่ต่างกันมากสามารถที่จะมีกันได้นะครับสมมุติว่าโลกใบนี้มันเข้าถึงด้วยอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยนะฮะเขาก็มองเห็นเราเราก็มองเห็นเขานะครับคนที่อยู่ตรงนี้ไปมองเห็นคนที่อยู่ฝั่งอีกซีกโลกหนึ่งนะฮะเห็นวิธีคิดวิธีการกระทําต่างๆแล้วก็เกิดการเรียนแบบหรือทําอย่างก็น่าจะสําเร็จได้ไม่ต่างกันนะครับ
0: เมื่อก่อนผมก็ลองย้อนไปดูว่าในอดีตมีเด็กเก่งๆที่เคยอยู่ในโซนเอเชียแล้วก็ไปอเมริกาก็ทาเลนต์ไหมปรากฏว่ามีนะ
1: อ๋อมีแล้ว
0: เป็นเด็กเวียดนามที่เล่นกีตาร์สายร็อก
1: อ๋อ
0: ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศนะครับ
1: อืมครับ
0: นี่แสดงว่าในเอเชียเราก็ไม่ธรรมดาเนาะ
1: ใช่ครับก็สามารถที่จะไปตามความฝันได้อยู่ก็เชื่อว่าในอนาคต
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by
5: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เป็น 2-3 วันนะครับที่เราได้ติดตามสถานการณ์เรื่องราวของน้ำท่วมกทม.อย่าบอกว่าน้ำขังรอระบายนะอันนี้เรียกได้ว่ามหาอุทกภัยย่อมๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับหลายจุดด้วยกันที่เราได้ติดตามนะครับตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ก็ดีแล้วก็มาถึงวันอาทิตย์นะครับที่น้ำยังคงไม่ลดนะครับวันนี้ทางการนะครับได้ประกาศเป็นวันหยุดราชการแล้วก็ทางหน่วยงานเอกชนด้วยนะครับสำหรับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนี้เพื่อที่จะให้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วก็น้ำลดลงภายในวัน2วันนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะครับรวมทั้งการฟื้นนะครับเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่หลายคนโดนผลกระทบนะครับเรื่องของน้ำท่วมร้านน้ำท่วมบ้านต่างๆนานาใดๆนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้ตรงนี้ให้กับทุกๆคนด้วยนะครับเราจะผ่าแล้วก็ฝ่าเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันเหมือนกับตอนปี54บางคนบอกปี54ยังไม่ได้ท่วมขนาดนี้เลยคุณท็อปนะอันนี้เป็นเรื่องราวของปริมาณฝนจริงๆนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหนือนะครับแล้วก็มันก็ตกตรงกรุงเทพมหานครแบบจริงๆจังๆด้วยนะครับตั้งแต่วันพุธพฤหัสนะครับแล้วก็เบิ้ลมาต่อวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราจะได้เห็นแดดดำรายบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับหลายจุดแล้วก็ปริมาณฝนก็น้อยลงนะครับแต่ว่าความเสียหายความท่วมขังของหลายจุดนี่ทำใหหลายร้านต้องปิดตัวลงนะครับบางคนก็ยังออกจากบ้านไปทำงานไม่ได้เลยอ่ะวันนี้แต่ละคนเป็นไงกันบ้างครับตื่นแต่เช้ามานะครับมาดูปริมาณน้ำภาวนาว่าขอให้ลดลงอย่างน้อยสักนิดหนึ่งก็ยังดีให้เราได้มีโอกาสได้เดินออกไปนะครับในการที่จะต้องซื้อของดำรงชีพในทุกๆมื้อของตลอดวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับดีเจพี่ท็อปมาแล้วครับลุยน้ำมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะนะครับมาท่วมหนักๆเนี่ยตรงทางเข้าเวนิสเดอะไอริสนะครับประมาณ30เซนนะครับแต่วันนี้เอารถสูงมาก็ผ่านมาได้อย่างปลอดภัย

0: มีคนบอกว่าเปิดเพลงเข้าบรรยากาศเลยนะครับก็ไม่รู้จะไปทางไหนแหละแล้วก็ต้องมาแบบว่าเพลงในสไตล์แบบนี้ละกันสำหรับในยามเช้าด้วยแล้วก็เข้ากับบรรยากาศนะครับสำหรับในหลายๆจุดด้วยกันที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับวันนี้ใครหลายคนไม่ได้ไปทำงานนะครับนอนฟังพี่ท็อปอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาวันนี้ใครบ้างครับยังออกจากบ้านไม่ได้เลยนะครับหรือว่าบ้านมีน้ำคือบ้านอาจจะไม่ได้ตัวบ้านอาจจะไม่ได้ท่วมนะครับแต่ว่าถนนหนทางที่จะเดินทางสัญจรไปซื้อกับข้าวนะครับไปตลาดนะครับไปร้านสะดวกซื้อซึ่งอันนี้หลายจุดหลายร้านแทบจะไม่มีอาหารขายแล้วด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนก็ระดมสำหรับการซื้อของไปเยอะเหมือนกันนะครับแจ้งความเดือดร้อนกันมาเราได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เผื่อจะเป็นกระบอกเสียงสำหรับใครหลายๆคนด้วยนะครับสำหรับการที่จะแบบให้ความช่วยเหลือส่งผ่านกันไปถึงนะครับสำหรับในเช้าวันนี้ทักทายทุกคนนะครับในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ปลายเดือนด้วยครับ28กันยายนมีใครบ้างมีแม่ยาสวัสดีด้วยนะครับนะเดินทางกลับถึงกรุงเทพและเรียบร้อยนะครับนะถามว่าเป็นอย่างไรบ้างคะแถวซอยวัชรพลน้ำลดบ้างหรือยังนะครับก็มีลดบ้างบางจุดนะครับเราก็มีบางจุดที่ยังคงอยู่นะครับแต่เมื่อเช้านี้ก็ลุยๆมานะครับประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะนะครับไม่เหมือนกับวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับพี่จินปอเปียนะครับวันนี้เปิดร้านหรือเปล่าครับแล้วก็รวมทั้งมีพี่จุกด้วยนะครับพี่นุชราบ11ครับตอนนี้อยู่บางแคอยู่เหมือนเดิมคุณนกชาลิดาสวัสดีด้วยค่ะนะครับวันนี้ไปทำงานไหมคะแล้วก็ยังมีพี่นราคันธปราศจากเชียงใหม่นะครับคุณรัศมีจันน้อยนะครับมีแม่ปี๊กป้าตุ๋ยพรกำมลนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่บรรจงด้วยนะครับคุณนิดหน่อยพี่เอื้องจากเชียงใหม่ครับพี่หนุพินและพราวร้อยหนึ่งยังอ่วมอยู่ใช่ไหมท้ายซอยนะครับแล้วก็ยังมีป้าแป๋ววันนี้ปิดร้านนะคะเข้าฐานปฏิบัติการไม่ได้นะครับเนื่องจากต้องจากซอยโพแก้วถึงท้ายวัดบึงทองหลางนะครับน้ำยังท่วมหนักสูงอยู่เลยทีเดียวนะครับนะก็เลยหยุดอยู่คอนโดนะครับวันนี้นอนฟังเพลงสบายไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีพี่สุรัตนาคุณพารินนะครับพี่สุจิตราส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนนะครับให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับรวมทั้งป้าเผานะครับจะชาวฝั่งทนเป็นไงบ้างครับตรงนู้นแล้วก็รวมทั้งน้องติมนครปฐมนะครับเจอเรื่องของน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนบ้างนะครับสวัสดีไปยังพี่บอลบางกรวยนะครับแล้วก็ยังมีใครอีกเนี่ยนะครับมีคุณยายจ๋านะครับทักทายมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรายังมีหลายๆคนที่คาดว่ายังไม่ตื่นแหละนะครับแล้วก็คงจะไปทำงานกันไม่ได้นะครับในหลายๆส่วนด้วยการเอาใครออกจากบ้านได้ออกจากบ้านไม่ได้ส่งข่าวมาบอกกันหน่อยนะครับเราเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลย
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

ก็ต้องขอบคุณน้องเพชรแล้วก็แฟนคลับแม่ๆของน้องเพชรกทาวุฒิด้วยนะครับเดินทางมานะครับเรียกว่าฝ่าการจราจรนะครับที่สมบุกสมบันมาประมาณหนึ่งเลยแหละทีเดียวนะครับสำหรับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับงานทําบุญนะครับสำหรับในการครบรอบ3ปีแล้วก็ขึ้นออฟฟิศใหม่นะครับก็แม่ๆหลายคนก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนสตูดิโอของเราแล้วนะครับได้เห็นหน้าค่าตาแล้วที่เราบอกว่าเออมีตรงนั้นมีตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้รู้จักสตูดิโอที่ออฟฟิศใหม่ของเรานะครับนะแม่จิตก็เดินทางไปงานวันเกิดน้องตรีชนรงค์ต่อซึ่งน้องเพชรกทาวุฒินะครับก็เดินทางออกจากที่ออฟฟิศของเราไปที่จังหวัดราชบุรีด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวันเสาร์นี้เองนะครับก็พี่ท็อปไม่ได้ไปโคราชนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดเลยแล้วก็มีรายงานเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับก็เลยต้องขอตัวที่ไม่ได้ไปนะครับสำหรับงานอีกงานหนึ่งคือพอเสร็จจากงานทำบุญจะต้องไปโคราชต่อนะครับปรากฏว่าไม่ได้ไปนะครับก็แคนเซิลเหมือนกันเพราะว่าทางตัดขาดแล้วก็รถผ่านไปไม่ได้นะครับทางเจ้าภาพก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องมาละกันนะครับเพราะว่าอันตรายด้วยนั่นนะครับนะก็ขอบคุณน้องเพชรด้วยขอบคุณแกรมมี่โกนะครับที่ส่งกระเช้าจากคุณฟ้าใหม่ดำรงชัยธรรมมาร่วมยินดีนะครับ3ปีของคุณลูกทุ่งแล้วก็ออฟฟิศใหม่สตูดิโอใหม่ของเราด้วยนี่คืออันดับ1วันนี้ครับในชาร์ตของคุณลูกทุ่งกับอ่านเกมไม่ขาดคุณลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119น้องอาเมอร์ส่งข่าวมาแจ้งวัฒนะนะครับก็น้ำลดลงบ้างแล้วส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคุณรัศมีจันทร์น้อยก็แจ้งมาบอกว่าที่พัฒนาการออกจากบ้านได้แล้วค่ะน้ำในคลองเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับนะทักทายไปถึงคุณพิสมัยด้วยนะครับวันนี้นะครับบอกว่าหยุดมาหลายวันวันนี้เข้าทำงานแล้วนะครับบอกเมื่อไปทั้งตัวเลยไปเที่ยวสนุกสนานมากนะคะกลับมาทำงานตามปกติวันแรกนะคะสำหรับที่นู่นนะครับกงกุจกาเข้างานตอน8โมงเช้านะครับก็คือเนี้ยแหละอีกประมาณ3นาทีก็จะเข้างานแล้วนะครับเพราะที่นู่นเขาจะเร็วกว่าประเทศไทยของเรา2ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมชลประทานเผยตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงยืนยันยังปกติไม่พบเขื่อนแตกหรือพังและ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โครงการชลประทานสระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ระบุว่าอ่างเก็บน้ำแตกพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติไม่พบการพังทลายหรือการแตกตัวของเขื่อนตามที่มีการเผยแพร่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้มีปริมาณน้ำและระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นโครงการชลประทานสระแก้วจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำระดับน้ำและสภาพอาคารชลประทานอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องหากพบความผิดปกติหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโครงการชลประทานสระแก้วจะดำเนินการแจ้งเตือนแล้วรายงานข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีเพื่อให้การติดตามสถานการณ์และการดูแลพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการและช่องทางของทางการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่ธงไตรรงค์ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติแต่คือสิ่งที่สะท้อนรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของไทยมาอย่างยาวนานติดตามจากรายงานพิเศษครับ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่คนไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงไตรรงค์ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของชาติแต่ยังสะท้อนรากฐานสำคัญของสังคมไทยผ่านความหมายของ3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ทั้ง3สีจึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบที่เชื่อมโยงผู้คนประวัติศาสตร์และสถาบันสำคัญของประเทศเข้าด้วยกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความเห็นต่างในสังคมไทยปัจจุบันความหมายของธงชาติยิ่งสะท้อนความสำคัญของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายรับฟังซึ่งกันและกันและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศวันพระราชทานธงชาติไทยจึงเป็นโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์และตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติเพราะธงชาติไทยไม่ได้มีเพียง3สีแต่สะท้อนถึงเรื่องราวความเสียสละและความผูกพันของผู้คนที่ร่วมกันสร้างประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้อิตครินบุญประเสริฐเรียบเรียง และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
8: Next It's Radio
9: Presented by
10: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

กลับเข้ามาสู่ในชั่วโมงถัดมาครับที่คนลุกทุ่งอีกครั้งหนึ่งกับคนลุกทุ่ง Next นะครับโดย DJ พิทัพสราวุธพลอยประดับนะครับหลังจากที่ไปเบรกกันสำหรับทางวิทยุสักครู่หนึ่งมาแล้วนะครับส่วนใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟังเพลงยาวๆมาเลยนะครับคุณรณชัยนิรบุตรนะครับมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับนะส่วนไซน

นะครับแล้วก็ของต่างๆนะครับทั้งมาม่าปลากระป๋องไข่เคยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะแบบหายากด้วยนะครับบางคนก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องแบบไปด้วยตัวเองนะครับไม่งั้นเราก็อาจจะแบบบางทีไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ไงนะครับก็จะได้เป็นแนวทางเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับบางซุปบอกว่าปากซอยท่วมครับในซอยไม่ท่วมนะครับนะก็แถวๆย่าเมื่อคืนนี้เดินไปแยกลำสาลีแล้วก็ตลาดบางกะปิมาเดินบนสกายวอล์กน้ำยังท่วมหนักอยู่ด้วยนะครับนะก็อัปเดตให้ได้ทราบกันแบบเรียลไทม์กันเลยนะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับโดยบางซุปจากรามกับย่านรามคำแหงนะครับส่วนใครอีกเนี่ยคุณมีพี่สุครอ16นะครับสวัสดีวันจันทร์มาในวันนี้นะครับสดชื่นสดใสแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับกับคุณพี่สุด้วยแล้วก็กับคุณพี่อ้วนด้วยนะครับที่เดินทางมาร่วมงานบุญกับเรานะครับเมื่อวันเสาร์นะครับที่ผ่านมานี้เองนะครับนะคุณณัชนีบอกว่าฝนตกตลอดทั้งวันมา3วันแล้วนะคะนะเมื่อคืนนี้ก็ดูเหมือนจะมีตกอยู่หนักๆอยู่เหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมประมาณสักตีสองตีสามนะครับก็เติมน้ำลงไปอีกด้วยนะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับนี่ยังไม่ได้เดินออกไปดูคลองเวนิสของเราด้านหลังเลยว่าน้ำขึ้นแค่ไหนบ้างแล้ว

พี่ตียังออกจากบ้านไม่ได้เลยนะคะน้ำยังไม่ลดเลยถ่ายคลิปมานะคะน้ำครึ่งล้อนะครับเข้าไปในโรงจอดรถที่บ้านด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากพินิจบุรีรัมย์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ส่งข่าวมาจากทางฝากฝั่งอีสานด้านนู้นนะครับบอกว่าไม่ได้ตกมา2วันแล้วค่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมาแบบทีเดียวปรึ้มเลยหรือเปล่านะครับพี่นุพินบอกว่าน้ำลดลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ยังท่วมอยู่นะคะในบ้านนะครับเมื่อเช้านี่ก็ตกลงมาอีกนะครับฝนหยุดตกก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอมีฝนมาเติมอยู่ก็หน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วก็พี่สุครอ16นะครับบอกว่านะครับน้ำนะครับจากบางปะกงตอนนี้รอบๆน้ำในท่อหมดแล้วนะคะน้ำในคลองน้ำเยอะขึ้นเยอะมากๆนะครับกำลังเตรียมความพร้อมรับน้องน้ำเมื่อวานนี้ก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายนะคะที่เทศบาลดอนฉิมพลีด้วยนะครับนะใส่จนไข้ขึ้นเลยขอเลิกก่อนพักก่อนนะครับนะเพราะว่าโอ้โหเจอฝนกันด้วยนะครับนะส่วนพี่อ้วนบอกว่าอย่าออกไปไหนไม่ได้นะคะนะซอยจะแถวตรงพัฒนาการนี่โอ้โหตรงซอยนั้นต่ำอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าแค่ธรรมดาก็ท่วมอยู่แล้วครับนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของปริมาณน้ำที่หนักขนาดนี้ด้วยนะครับนะทักทายคุณสวนีนะครับคุณสวนีนะครับบอกมานะครับบอกว่าวันเสาร์มาไม่ถึงค่ะน้ำท่วมไม่มีแท็กซี่มาเลยนะคะเพชรบุรีตัดใหม่นี่ท่วมหนักเลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ร่วมบุญมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะมาตัวมาไม่ได้ใจมาก็ดีใจแหละครับนะครับคุณสำหรับเมื่อวันเสาร์สำหรับงานทำบุญของเราด้วยความทุลักทุเลนะแต่ว่าหลายๆคนก็มาด้วยใจล้วนๆแบบ 100% เลยทั้งน้องอิดอิสรพงศ์นะครับน้องอาอาน้องไอจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีใครอีกเนี่ยมีโอมีน้องท็อปพัชสุพัฒน์นะครับก็เอาส้มตุงส้มตำมาส่งนะครับร้านก็โดนน้ำท่วมไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันเสาร์นะก็ไปยกของขึ้นเท่าที่จะทำได้แล้วก็ของบางส่วนก็จมน้ำกันไปนะครับวันนี้เกมมอนิเตอร์เกมจะเล่นเป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะมีการจับผู้โชคดีสำหรับคนที่จะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าแม็กซ์ประจำเดือนกันยายนนะครับวันนี้ขอให้ได้กันทุกคนนะครับโจทย์ของเราคือชื่อโรงพยาบาลครับชื่อโรงพยาบาลเอาไว้ได้นะพิมพ์มาโรงพยาบาลมีชื่ออะไรบ้างเมื่อได้ยินนะครับนะชื่อโรงพยาบาลนะครับอ่ะรอติดตามฟังให้ดีนะครับวันนี้กติกาของเรานะครับขอ10คนแรกเท่านั้นนะครับที่เร็วที่สุด

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สู่ในอันดับที่5นะครับสำหรับสัปดาห์ล่าสุดนี้นะแฟนคลับของเขาแน่นจริงๆครับสำหรับน้องเอสปรัชญานะครับและนี่คือเพลงที่ชื่อว่า Diary ครับวันนี้มีคนขอเพลงนี้มาคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119ดูแลเรื่องข้อข่าวของเราต้องอัลเบโลนคอลลาเจนเท่านั้นนะครับที่ดูแลได้เป็นอย่างดีเพราะว่าตัวนี้มีตระกูลอัลดีเนเจอร์ไทป์2นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อข่าวโดยตรงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญไปกว่าการดูแลเรื่องข้อข่าวคือการดูดซึมได้ดีสำหรับตัวอัลเบโลนคอลลาเจนตัวนี้นะครับเรียกว่าดีต่อเราดีต่อใจและก็ดีต่อข้อข่าวของเรามากๆนะครับอยากให้คุณได้ลองนะหลายคนได้ลองแล้วบอกว่าชอบเลยเพราะว่าดีมากๆกับการดูแลเรื่องข้อเข่านะครับทานแล้วหายนะล่าสุดนี้น้องนกชนิดาเนี่ยโอ้โหสั่งไปเยอะมากๆนะครับคงจะแบบเนื้อเอาไปฝากแบบญาติๆนะครับแล้วก็ให้เป็นของขวัญดีมากๆเลยเพราะอันนี้ดูแลเรื่องสุขภาพโดยตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อเข่าข้อติดข้อฝืนนิ้วล็อกหมอนรองกระดูกทับเส้นแก้ได้แน่นอนนะครับด้วยอัลเบโลนคอลลาเจนปริมาณใน1กระป๋องนะครับเขาให้ไปถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันจะมีความเข้มข้นนะครับทานวันละแค่2ช้อนตอนเช้าเท่านั้นนะครับนะดีโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยช่วงนี้น้ำท่วมนะข้อเข่าต้องดี1ข้อเข่าในการที่ต้องเดินลุยน้ํา2ข้อเข่าที่จะต้องแบบว่ายกของนู่นนี่นั่นแบบเนี้ยเราต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นกับตัวเราได้แล้วก็สิ่งรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาพนะครับข้อเข่าของเราต้องดีเป็นอันดับ1อย่าทนเจ็บทนปวดกันต่อไปนะครับไม่ต้องทรมานและตัวเนี้ยตอบโจทย์สุดนะครับแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่ขายดีที่สุดขึ้นท็อป3ของคอลลาเจนที่คนทานแล้วเห็นผลนะครับอัลเบโลนคอลลาเจนโทรที่เบอร์นี้ครับ02-857-5119 02-857-5119โทรเลย
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: อัลเบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119โรงพยาบาลรามาธิบดี
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือเหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
9: Next Sound Check

0: กับซิงเกิลล่าสุดของเขานะครับกระแสดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวลุ้นนะสัปดาห์นี้ว่าจะเข้าชาร์ตของเราหรือเปล่าชื่อเพลงว่าคำขอสุดท้ายวันนี้มีคนขอมาใจตรงกันถึง3คนด้วยกัน
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: แล้วก็มาแบบเผลอๆครับสำหรับโจทย์ในข้อแรกนี้ของเรานะครับชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมีคนเร็ว10คนแรกดังต่อไปนี้ครับคุณรณชัยคุณโจมหาชัยนะครับพี่จินป๊อปปี้ป้าเผาคุณรัศมีจันน้อยครับมีพี่สรัตนาสายน้ำบังซุปป้าแป๋วและก็คุณนกชาลิดานะครับที่ทันในท็อป10 10คนแรกส่วนคนที่ไม่ทันก็มีพี่นุชราบ11ไม่ทันนะครับพี่อ้วนมาลำดับที่12ก็ไม่ทันพี่รุจิราไม่ทันนะครับพี่หนุพินพี่จีน้องติมติมไม่ทันนี่เขาบอกเลยว่าไม่ทันก็เยอะทันก็แยะเอ้าเล่นกันต่อครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วสะสมไว้นะพรุ่งนี้จับรางวัลครับสะสมสิทธิ์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำไปได้

เดี๋ยวส่งทาง FM 103ไปเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาติดตามกันต่อตอน 7:30 เดี๋ยวก็สู่ช่วงเวลาของ The Cassette Big Day ต่อ

สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับคนร้ายลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต1 นายขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีนำเดินคดีกับหนุ่มขับเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมสร้างคอนเทนต์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่